0: ทรัพย์สินนายฉลองที่ยื่นเมื่อปี2554มีเงินสดอยู่ไม่เกิน 200,000 บาทขณะที่พันตำรวจเอกธงชัยมีเงินกว่า300ล้านบาทท่านคิดว่าใครจะเป็นคนกู้เงินใครตนเองจึงอยากมาทวงศักดิ์ศรีทวงความเป็นธรรมให้กับนายกธงชัยและส.ส.ณรงค์ที่เป็นพี่ชายค่ะประเด็นนี้นะคะแน่นอนว่ายังคงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะขอหยิบยกมาจากเดลีนิวก่อนนะคะศาลชี้เหตุอุกอาจโทษสูงฉลองคอตกบืดประกันหิ้วเข้าเรือนจำสังหารนายกอบจ.นนท์ลามจ่อสุ่มตรวจบอดี้การ์ดรัฐมนตรีฉลองเรี่ยวแรงบืดประกันศาลนนทบุรีชื้อชี้พฤติการอุกอาจเกรงหลบหนีก่อเหตุอื่นส่งนอนคุกนิติเวชเผยผลชนสูตรศพนายกเดถูกคมกระสุนตัดเส้นเลือดใหญ่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจเพื่อนสนิทแจงปมเงิน11ล้านระอุเคยแนะคู่กรณีคุยกันดีๆในฐานะคนรู้จักกันแย้มพบสัญญาณอันตรายแต่คาดไม่ถึงอดีตส.ส.ดังจะก่อเหตุสลดครอบครัวนายกเศร้าขอรับร่างตั้งสวดอภิธรรม9วันลูกสาวลั่นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหามือปืนประธานสภาอบจ.นนท์เต้นนำทีมตั้งโต๊ะแถลงสวนปมฉลองแจงทรัพย์สินเน็บใครกู้ใครกันแน่ผบ.ตร.ยอมรับนายกโทรติงปมฆาตกรสูบบุหรี่ไร้กุญแจมือสั่งเจรตำรวจสอบด่วนแอนอกรับตรวจค้นอาวุธเป็นเรื่องยากด้านอนุทินสั่งมหาไทยห้ามต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 ป.12 จ่อสุ่มตรวจผู้ติดตามรัฐมนตรีและคนในทำเนียบค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็พาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะห้ามพบปืนห้ามพกปืน 100% หนูสั่งรื้อกฎหมายเข้มโทษหนักฉลองนอนคุกเซฟโซนโรงเรียนอนุทินร่ายยาวคุมอาวุธปืนใหม่จ่อเปิดช่องส่งมอบปืนเถื่อนลั่นห้ามต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 ป.12 จนกว่ามีมติครม.เป็นอย่างอื่นสั่งตรวจทำเนียบเข้มคนใกล้ชิดคนติดตามพร้อมกำชับกลางที่ประชุมภูมิใจไทยห้ามรัฐมนตรีและส.ส.พกปืนรัชดาแจงครม.เคาะ10มาตรการสั้นยาวเข้มหวัง60วันเสนอกฎหมายใหม่หลองงูเห่าพ่นพิษบิ๊กต่ายสั่งตั้งกรรมการสอบปมปล่อยผู้ต้องหาชิวลูกสาวรับร่างพันตำรวจเอกธงชัยย่านความจริงมีหนึ่งเดียวศึกษาธิการชงวาระแห่งชาติให้สถานศึกษาเป็นเซฟโซนค่ะ
1: ครับต่อกันที่นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยสั่งการให้ยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ที่เพิ่มบทลงโทษรุนแรงและเด็ดขาดครอบคลุมถึงเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ครบทั้งหมดนะครับพร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติงดการต่อใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งใบป.3 ป.4 และป.12 โดยย้ำชัดเจนครับว่าไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอีกต่อไปและห้ามประชาชนพกพาอาวุธปืนออกจากบ้านโดยเด็ดขาด 100% หากพบจะดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและคัดค้านการประกันตัวส่วนกรณีปืนถูกกฎหมายและปืนสำหรับนักกีฬายิงปืนก็ต้องเก็บไว้ในบ้านหรือว่าสนามยิงปืนเท่านั้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมออกกฎหมายนะครับให้นำปืนเถื่อนมาคืนรัฐโดยเว้นโทษให้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาเหยื่อเหตุการณ์กราดยิงโรงเรียนอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ได้เตือนในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยห้ามรัฐมนตรีและส.ส.ของพรรคพกพาอาวุธปืนโดยเน้นย้ำว่าถ้าหากฝ่าฝืนจะถือว่าผิดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงและทั้งหมดต้องหมดอนาคตทางการเมืองทันทีทางด้านของนายอนาลโยกสกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่ครอบครองอาวุธปืนจำนวนมากอาทินายอนุชาสะสมทรัพย์ครอบครองอาวุธปืน40กระบอกนายวีรศักดิ์สวังสุภกิจโกศล26กระบอกนายชาดาไทเศษ23กระบอกนายพานุวัฒน์สะสมทรัพย์15กระบอกนายธีรวัฒน์ตั้งมั่นก่อกิจ13กระบอกและนายสุชาติชมกิ่น12กระบอกครับก็มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับทั้งในแนวหน้าและมติชนมติชนบอกว่าอนุทินจี้บิ๊กต่ายผู้ว่าเข้มทั่วประเทศห้ามพกปืน 100% หึ่มฝ่าฝืนติดคุกสถานเดียวสั่งห้ามต่อใบอนุญาตป.3 ฉลองเรี่ยวแรงเข้าเรือนจำตำรวจเอาผิด4ข้อหาหนัก ทีมทนายเดโต้ปมหนี้11ล้านขณะที่แนวหน้าครับหนูลั่นห้าม 100% พกปืนติดคุกชี้ฝ่าฝืน

0: เจอโทษหนักมากเร่งดันออกกฎหมายใหม่ศึกษาธิการเคาะ7ข้อโรงเรียนปลอดภัยครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของโรงเรียนเหตุการณ์ยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะทางร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ครม.พิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและครม.มีมติเห็นชอบตามที่เสนอโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะโรงเรียนปลอดภัยครม.ยกวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธเผาศพปู่ย่าเด็กม.3 ผ่านฉลุยครม.ไฟเขียวตามข้อเสนอศึกษาธิการยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติมีผลทันทีทุกโรงเรียนคุมเข้มคัดกรองอาวุธให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยเดินหน้ามาตรการเชิงรุกมีผลทันทีทุกโรงเรียนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจี้โรงเรียนทั่วประเทศตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางทางกฎหมายถึงวันที่9กันยายนเรื่องยกระดับความปลอดภัยเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศก่อนเสนอสภาหวังให้มีกฎหมายแม่บทรองรับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนขณะที่ญาติสุดเศร้าจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพปู่ย่าเด็กม.3 คลั่งค่ะ
0: ครับพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีแผนเรื่องของการปฏิรูปกำลังพลภาครัฐครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียอยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวแผนปฏิรูปกำลังพลภาครัฐสั่งตรึงอัตราข้าราชการเป็นเพดานสูงสุดนะครับพร้อมกับเลิกตั้งสำนักงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มนะครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับถึงมาตรการในการบริหารจัดการกำลังพลภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันงบประมาณมากกว่า 70% เป็นรายจ่ายประจำส่งผลให้สัดส่วนงบประมาณสำหรับการลงทุนนั้นลดน้อยลงรัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบมาตรการฟรีสค่าราชการครับโดยกำหนดให้อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นจำนวนสูงสุดพร้อมเร่งปรับโครงสร้างอัตราโครงสร้างองค์กรนะครับให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดภาระงบประมาณนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังเห็นชอบให้ยุติการจัดตั้งสำนักงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมโดยทันทีในขณะที่หน่วยงานเดิมที่มีอยู่มากกว่า 10,000 แห่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.นะครับร่วมกับแต่ละหน่วยงานทบทวนและทยอยยกเลิกอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อไม่ให้กระทบกับการบริการประชาชนทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายระยะยาวนะครับในการลดภาระงบประมาณรายจ่ายประจำจาก 70% เหลือไม่เกิน 30% ซึ่งก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน8ปีเพื่อสร้างความมั่นคงทางการคลังในอนาคตครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับประกรณ์เผยครม.รับทราบแผนปฏิรูปกำลังพลภาครัฐกำหนดอัตราค่าราชการปัจจุบันเป็นเพดานสูงสุดพร้อมกับหยุดตั้งสำนักงานส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่กว่า 10,000 หน่วยทยอยทบทวนยุบลดภาระงบประจำจากร้อยละ70ให้เหลือร้อยละ30ตั้งเป้าดำเนินการภายใน8ปีครับ
2: ค่ะซึ่งมีการยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุจำนวน11สายงานภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นต้นไปค่ะได้แก่1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง2เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3ขออภัยค่ะ2เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3เจ้าพนักงานสื่อสาร4เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา5เจ้าพนักงานห้องสมุด6นายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9นายช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและ11ผู้ประกาศข่าวและรายงานข่าวให้ส่วนราชการทยอยยุบเลิกตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการและพิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนควบคู่กับการวางแผนและบริหารกำลังคนในระยะยาวค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้รวมไปถึงเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยค่ะยกเลิกบรรจุข้าราชการ11สายงานเกษียณจ้างวิธีอื่นชะลอจัดสรรใหม่ลดอัตรากำลังคนครม.เห็นชอบนโยบายลดอัตรากำลังคนยุบเลิกข้าราชการ11สายงานเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณแล้วให้ใช้การจ้างงานรูปแบบอื่นให้หน่วยงานตรึงอัตรากำลังชะลอขอรับจัดสรรข้าราชการใหม่ทุกกรณีศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งชะลอเลือกบอร์ดประกันสังคมให้ใช้กำหนดการเดิม27กันยายนนี้หากจะใช้งบเพิ่มให้ขออนุมัติจากบอร์ดค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมปลดสรณะพ้นประธานกสทช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยย้ำว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของทีมกฎหมายทั้งนี้ในส่วนของการทำงานของกสทช.ที่อาจจะเกิดภาวะสุญญากาศนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่ากสทช.เป็นองค์กรอิสระยังมีคณะกรรมการคนอื่นปฏิบัติหน้าที่อยู่และรัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือหากมีข้อติดขัดครับก การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการประชุมบอร์ดกสทช.ต้องประสบภาวะประชุมล่มเป็นครั้งที่4เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบครับโดยกรรมการกสทช.3คนได้แก่พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชราสายนะครับเดินออกจากห้องประชุมทันทีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะเดินเข้าห้องประชุมโดยกรณีกรรมการ walk out ก็ยืนยันว่าไม่สามารถร่วมประชุมกับบุคคลที่หมดสภาพการเป็นกรรมการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาได้และไม่อยากจะให้เกิดความขัดแย้งเป็นของบุคคลเพียงคนเดียวส่งผลกระทบต่อการทำงานของทั้งองค์กรทางด้านของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะครับก็ยังคงยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมกับระบุว่าถ้าหากหยุดปฏิบัติหน้าที่อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157และเตรียมทำหนังสือแจ้งข้อมูลหลักฐานใหม่ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหานั้นไม่ถูกต้องนะครับ

0: ็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับบอกว่าทูลเกล้าสรณะพ้นกสทช.อนุทินยันทำตามขั้นตอนประชุมบอร์ดล่มครั้งที่4หมอหายยื่นอุทธรณ์ศาลปกรณ์ชี้ไม่กระทบมติเก่าครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์รวมไปถึงเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นและโกงเลือกสว.ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News วันนี้ค่ะทุจริตท้องถิ่นโผล่โกงสอบปี64ปปช.ลุยขยายผลล็อกแก้คะแนนสรรหาผู้บริหารจากตกเป็นผ่านคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นปี2568รุ่นหน้ากองปราบหอบสำนวน2ลัง10แฟ้มส่งปปช.พิจารณาดำเนินการไต่สวนเองหรือส่งกลับให้ทางบกป.เป็นผู้ทำคดีต่อเชื่อด17ผู้ต้องหา2กลุ่มอดีตอธิบดีสถ.ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.โดนด้วย6ข้อหาหนักสถ.เปิดศูนย์รับคำร้องให้ผู้สอบท้องถิ่นตรวจสอบคะแนน 13-31 สิงหาคมนี้หากรายชื่อหลังประกาศบัญชีใหม่ล็อตปี68ยื่นได้ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนด้านปปช.ทำฉงนโพสต์ข่าวขยายผลรับไต่สวนคดีพิเศษทุจริตสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64พบหลักฐานใหม่ล็อกแก้คะแนนสอบดันคนสอบตกให้ผ่านแต่ไม่นานกลับลบข่าวทิ้งไปค่ะ
3: ครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคดีเลือกสว.นะครับหลังจากฝ่ายค้านเปิดหลักฐานเส้นทางการเงินจากนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญโอนไปยังเจ้าหน้าที่กกต.รวมเป็นเงินกว่า860,000 บาทในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี67ครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.โดยทวงถามกกต.ว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่และผลการสอบสวนเป็นอย่างไรนอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังได้มีการตั้งข้อสังเกตไปยังปปช.ครับเกี่ยวกับการตรวจสอบและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนางยานีสีฟ้าสมาชิกอบจ.อำนาจเจริญครับที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อต้นปี68แต่ว่าปัจจุบันยังไม่พบการเผยแพร่ผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินบนเว็บไซต์ของปปช.ขณะที่สอบจ.รายอื่นในพื้นที่เดียวกันอีก18คนกลับได้รับการเผยแพร่ผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดปปช.จึงดำเนินการล่าช้าหรือว่าพบความผิดปกติในบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่พร้อมระบุว่าได้ส่งทีมงานเดินทางไปยังสำนักงานปปช.เพื่อยื่นขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินตามสิทธิทางกฎหมายแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์กระแสข่าวสมาชิกส.ส.จากพรรคอื่นจะย้ายเข้ามาทำงานกับพรรคภูมิใจไทยว่าตนเองไม่ได้อยู่ในวงพูดคุยและไม่ทราบข้อเท็จจริงโดยมองว่าการตัดสินใจทางการเมืองเป็นสิทธิและก็ความคิดของบุคคลพร้อมกับระบุว่าเรื่องทิศทางของพรรคและรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ในการตัดสินใจของผู้บริหารพรรคครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าพฤทธิ์ประธานวิปฝ่ายค้านเดินหน้าบี้กกต.ปปช.สอบทรัพย์สินกลุ่มสว.ที่ถูกกล่าวหาคดีโกงสว.หลังฝ่ายค้านเจาะลึกหลักฐานอ้างมีเส้นทางการเงินถึงกกต. 8.6

0: นละบาทนะครับสิ้นเกรียงกิตตินันท์แม่ทัพอีสานเพื่อไทยปิดฉากนักการเมืองวัย73ปีนายกอนุทินปัดคุยการเมืองเศรษฐาหลังควงแขนดูมวยเวทีราชดำเนินแจ้งรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนเมืองนอกด้านสุชาติปัดไม่รู้ดิวงูเขียวย้ำรัฐบาลอนุทินแข็งแรงยืนหยัดด้วยการทำงานลั่นโควิดหนักกว่านี้เยอะยังผ่านมาได้ครับ
1: มีประเด็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะเพิ่มงบสู้ภัยพิบัติธรรมชาติฝนถล่ม12จังหวัดอ่วมจับตาน้ำโขงวิกฤตหวั่นล้นทะลักตลิ่งสุริยะกำชับชลประทานเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่อง12จังหวัดในภาคเหนือและอีสานเร่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเตรียมอุปกรณ์กำลังพลตลอด24ชั่วโมงชี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศยังรองรับน้ำได้อีกมากด้านเจเศษย้ำปอพอจับตาแม่น้ำโขง5จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารนครพนมหลังระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องหวั่นล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่อุตุเตือนทั่วไทยยังเย็นชุ่มฉ่ำฝนถล่มภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้อ่วมนายกเพิ่มงบฉุกเฉินให้รองนายกคนละ100ล้านสู้น้ำท่วมและภัยแล้งทั่วประเทศค่ะขณะเดียวกันนะคะมีภาพของสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเป็นพาดหัวข่าวเล็กๆนะคะแผ่นดินวิปโยคประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันค้นหาผู้ประสบภัยในซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 7.4 แมกนิจูดในเมืองเปเรราประเทศโคลอมเบียค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว132รายค่ะ
0: ครับนอกจากนี้มีคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบมาตรการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐอย่างเข้มงวดครับเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากกรณีบัญชีผู้ใช้งานสวมรอยนะครับตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเสนอโดยกำหนด3มาตรการหลักครับได้แก่การบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีสั่งการตรวจสอบและปิดระบบสารสนเทศเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานกว่า 30,000 ระบบโดยต้องทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบหลังบ้านถาวรภายใน15วันและการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัยนะครับหรือว่า MFA ให้ในหน่วยงานรัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติดำเนินการประสานเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันท่วงทีนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในมติชนครับมติครม.ล้อมข้อมูลรัฐรั่วสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้ MFA ยกระดับมาตรฐานสากลตั้งปิยพงษ์นั่งปลัดคมนาคมอาลัยสูญเสียเกรียงกันตินันท์ศาลชี้เลือกบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ครับ
1: ทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ค่ะรัฐบาลเน้นเอกภาพดับไฟใต้ยังไม่เปลี่ยนเลขาสมช.อนุทินแจงยังไม่คิดเปลี่ยนตัวเลขาสมช.ขณะที่ชัดชัยไม่กักอยากเกษียณตำแหน่งเดิมศรีหศักดิ์นั่งหัวโต๊ะผู้แทนพิเศษรัฐบาลถกแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเอกภาพเน้น4ประเด็นหลักนำร่องใน14อำเภอชายแดนไทยมาเลเซียเลขาสมช.เยือนมาเลเซีย 17-18 สิงหาคมนี้หารือคุมเข้มชายแดนค่ะ
0: ปิดท้ายที่พาดหัวย่อยของมติชนนะครับครม.เคาะ6มาตรการปลอดภัยสกัดความรุนแรงวาระแห่งชาติเชียงใหม่ผวาแชทขู่ยิงทั้งโรงเรียนนายกครม.รับลูกศึกษาธิการออกมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนสกัดความรุนแรงยกระดับเป็นวาระแห่งชาติครับ
1: ค่ะขออีกนิดนึงนะคะในเดลีนิวมีภาพข่าวครอบครัวประชาชนและแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาร่วมส่งร่างนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังที่วัดรังสีชัชวาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าววันนี้ครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งห้ามพกปืนออกจากบ้าน 100% นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเร่งดำเนินการควบคุมอาวุธปืนโดยสั่งการให้นายประกรณ์นิมประพันธ์โดยสั่งการให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งร่างพรบอาวุธปืนขึ้นมาใหม่และมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามการต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 และป.12 ในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นซึ่งร่างพรบ.ฉบับใหม่เน้นควบคุมเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงเด็ดขาดมากขึ้นขณะเดียวกันให้ฝ่ายปกครองตำรวจเน้นตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดหากถูกจับไม่ให้ประกันต้องเข้าไปนอนห้องขังย้ำประชาชนอย่าเชื่อใครให้พกพาอาวุธปืนเอาไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนเครื่องกระสุนไม่สามารถพกพาได้เพราะกฎหมายใหม่จะครอบคลุมทั้งหมดรวมถึงการซื้อขายปืนออนไลน์ด้วยส่วนกรณีปืนมีใบอนุญาตจดทะเบียนอยู่แล้วต้องเก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวห้ามนำออกมานอกบ้าน 100% แม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ห้ามนำออกมาพื้นที่ซ้อมเด็ดขาดต้องฝากไว้ที่สนามเท่านั้นส่วนกรณีที่เป็นปืนเถื่อนต้องศึกษาการออกกฎหมายให้นำมาคืนภายในเวลาที่กำหนดส่วนปืนที่โอนไม่ได้เป็นมรดกตกทอดผู้ที่รับโอนผู้ที่รับไม่อยู่ในสภาวะที่รับได้ก็ให้นำมาคืนโดยจะมีบทยกเว้นหากนำมาคืนตามเวลาที่กำหนดเตรียมสั่งการคนใกล้ชิดคนติดตามรัฐมนตรีห้ามพกพาอาวุธปืนในขณะที่พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่พกปืนในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีการกำชับเจ้าหน้าที่หรือไม่ว่าตามระเบียบภายในมีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้โดยต้องมีใบพกพาและอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นระบบ2ชั้นส่วนพอมีนโยบายเช่นนี้จะกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่พลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีอาวุธปืนทั้งในส่วนของปืนราชการที่เบิกจ่ายและเรื่องปืนส่วนตัวที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีตัวรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจเก่ามีปืนหรือไม่จะจัดการอย่างไรพลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่ามีเอาไว้ที่บ้านไว้ปกป้องทรัพย์สินตามกฎหมายมีใบป.4 เอาไว้ที่บ้านตั้งแต่รับราชการมาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้มีพกปืนขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ปรากฏมีปืน12กระบอกแต่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายห้ามพกพาอาวุธปืนจะทำอย่างไรว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับตนเคยเป็นนักกีฬาเหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆอยู่ที่ว่ามีแล้วต้องมีสติและใช้ถูกวิธีส่วนนโยบายแก้ปัญหาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าต้องฟังนโยบายนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเพราะต้องยอมรับว่าการมีอาวุธปืนไม่ได้ครอบครองมีไว้เพื่อสะสมและการกีฬาและเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาตนสะสมตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองและมีความชอบส่วนผู้ติดตามของคณะรัฐมนตรีจะทำอย่างไรในการรักษาความปลอดภัยนายสุชาติกล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้พกอาวุธปืนอยู่แล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เท่านั้นโดยกฎหมายต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอาวุธปืนหรือมีใบ12ใบป.12ในการพกพาอาวุธปืนก็ไม่มีทางออกให้รัฐบาลนี้เชื่อว่าทุกคนที่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนอยู่ในขณะนี้ก็หมดอายุแล้วส่วนที่เหลือไม่มีใครที่จะมีได้นอกจากตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จะกำชับข้าราชการอย่างไรเรื่องนี้นายสุชาติกล่าวว่าในกระทรวงของตนมีบางหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและอุทยานซึ่งก็สามารถพกพาอาวุธปืนได้คือปฏิบัติหน้าที่และปะทะกับผู้ที่ลักลอบตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกพื้นที่แต่ข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาได้ส่วนการออกมาตรการนี้จะทำให้กังวลไปไหนมาไหนหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครแล้วเขามาทำร้ายอะไรเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่ของเราเขาจะมาทำร้ายเราก็ถือเป็นความโชคร้ายของเราไปเท่านั้นเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์ สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คิดถึงยาง
4: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
3: ้คิดถึงยาง
4: บอกก็ได้คิดถึง
3: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
3: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
3: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหาร

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมกับช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับติดตามกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้วันพุธ12สิงหาคม2569ครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะครับก็เป็นวันที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่าวันแหมนะครับนะหัวชาวเนี่ยนะครับที่พรุโคงควายก็มีพิธีทำบุญทักบาทแต่วันแต่คงจังหวัดนะครับนะก็มีการทำบุญทักบาทกันที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีตรงหน้าวัดกลางเก่านะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพิธีการกันอยู่นะครับก็เราวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ไหว้แม่ที่ก็ไปไหว้เสียนะครับผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเข้ามารวมนั่งคุยในรายการนะครับวัชระเพชรทองนะครับใครๆก็เรียกว่าเจ๊กนะครับพี่เจ๊กน้องเจ๊กนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะเด็กๆก็อาจจะเรียกว่าลุงเจ๊กสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับพี่ตู้สวัสดีครับพี่น้องชาวสุราษฎร์ที่เคารพรัก
0: ครับ
2: ผมวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ส่องสมัยวัดดีวันแม้ครับพี่น้อง
0: ครับผม
2: พระคุณแม่ลำฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่ยิ่งกว่าใดจะปานพระคุณแม่ผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะพระคุณแม่นี
0: ่ครับผม
2: คือถือเป็นพระอรหันต์ครับก่อนผมจะมาทีท่านเหนียวซ่อมวัดทอผมก็
0: ครับ
2: กราบแม
0: ่ครับ
2: พ่อแม่แล้วก็ให้ตั้งแม
0: ่
2: ครับให้ตั้งแม
0: ่ครับ
2: ตามภาษาลูกคือเราจำได้ว่าตั้งแต่เด็กๆเราข้อตั้งแม่ทุกที
0: ่ครับผม
2: ข้อพอบางที่ไม่ได
0: ้ครับ
2: บางข้อแม
0: ่
2: ตั้งข้อแม่นี่ได้ทุกที
0: ่ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับก็สวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าคุณเจ๊กนะน้องเจ๊ก
2: ขอบคุณขอบคุณพี่ตู้ครับที่เมตตาให้ผมมาแล่งกับพี่น้อง
0: นะก็เราไม่เหล่าไม่พูดเรื่องประวัติได้ไปแล้วประวัติประวัติเราก็เคยเข้ามาแล่งมาคุยอะไรโอ้ยอะไรรอบแล้วแต่ว่าวันนี้เราก็มีไล่เรื่องนะครับที่สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปไล่ซิ่งไล่ย่างเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคงทงทิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับหน้าที่มีความสำคัญในการกำกับดูแลบริหารประเทศนะครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับหลายเรื่องหลายราวนะครับเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นะครับผู้รู้อยู่ในวงการอยู่แล้วก็น่าจะรู้ดีนะครับนะส่วนอนาคตทางการเมืองพี่น้องจะนับนุ่นแกให้เป็นส.ส.สุราษฎร์ธานีหรือเปล่านี่ก็อยู่ที่ผมไม่พี่น้องนะครับนะว่าจะให้ได้คนดีๆเข้าไปทำงาน ในสภานะครับผมวันนี้นะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะครับนะที่เราอยากจะเล่งเอาที่เรื่องใกล้ๆตัวกันก่อนนะครับนะเรื่องใกล้ๆตัวกันก่อนนะครับซืบเนื่องจากเมื่อวันที่7นะครับนะวันก่อนนะครับก็มีข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของเทศบาลนะว่าเทศบาลเนี่ยไม่รับผู้ของควายนะครับไม่รับผู้ของควายเอามาไว้ในการจัดการของเทศบาลนะครับเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่เรียบร้อยนะครับที่วัดมีทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือพังเมืองโยธาธิการจังหวัด เป็นเจ้าภาพลักษณ์เนี่ยนะครับก็ได้ใช้งบประมาณสัก150ล้านโดยประมาณนะครับแล้วก็มีการนำเสนอเพราะว่าสร้างเสร็จนะครับก็จะยกให้กับเทศบาลไปดูแลต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนของทางคณะทางสมาชิกสภาเนี่ยนะครับพอว่ามีการนำเรื่องนี้เข้าสภาปรากฏว่ามี12ฐานนะครับ ที่ว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้รับเข้ามาในกำกับดูแลเรามีเหตุผลของตัวเองที่น่าสนใจนะครับนะในฐานะที่วัชระเพชรทอง นะครับก็เรียกว่าทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลรายละเอียดเรื่องก็เข้าไปลงในพื้นที่บ่แต่ว่าวันเย็นๆแล้วนะครับก็ได้ไปเห็นสภาพข้อเท็จจริงต่างๆนะครับก็เราจะเริ่มกันเรื่องนี้เลยไหมนะ
2: ครับได้ครับ
0: ก่อนที่เราจะไปเรื่องการเรื่องอื่นๆกันนะครับ
2: ครับ
0: ครับผม
2: ก็เลยว่าครับผมก็ไปแล้ว
0: ครับ
2: พื้นที่จริง
0: ครับผม
2: ปลูกของควายไปพร้อมกับท่านส่อทอ
0: สุว
2: คุณสุ
0: ว
2: คุ
0: ณเรื่องนุ่ย
2: ซึ่งเป็นส่อทอที่ลงมติ ไม่เห็นด้วย
0: ครับ
2: ไม่เห็นชอบกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
0: ครับผม
2: ที่เสนอให้รับโอนพลุของควายจากกรมโยธาธิการและพังเมืองกระทรวงมหาดไทย
0: ครับ
2: มาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีลงมติ12ต่อ11
0: ครับ
2: ผมถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง12ฐานนี
0: ่ครับผม
2: ท่านได้ทำประโยชน
0: ์
2: อย่างมากให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์ครับ
0: ครับ
2: พอโดยรักโคเต็ดจริงนี่เราว่าตามหลักการครับนะคือเราไม่ได้มีอคติอะไรกับเทศบาลนครหรือไม่ได้มีอคติอะไรกับฝ่ายในหลังเพ
0: คือจริงๆจะพับลักก็คือกรมโยธาธิการ
2: ครับเราไม่ได้มีอคติกับกรมโยธาธิการหรือว่ากระทรวงมหาดไทย
0: ครับผม
2: คือพวกเราทุกคนเป็นคนเสียภาษี
0: ใช่
2: ประชาชนทุกคนเสียภาษี
0: ครับผม
2: ซึ่งนี่ภาษีที่รัฐบาลเก็บก็เอาไปพัฒนาประเทศซึ่งจัดสั้นงบ150ล้านให้กับกรมโยธาธิการและพังเมือง
0: ครับ
2: ให้มาสร้างปลูกของควายปรากฏว่ามันไม่สมบูรณ
0: ์
2: มันชำรุดบกพร่องคือจากการไปเห็นโดยตานี่จะเห็นว่าแม้แต่รอยต่อของคอนกรีตก็ยังเอาโฟม
0: ครับ
2: โฟมที่เด็กๆใช้ทำการฝีมือ ครับเอาไปอุดแล้วก็เอาก้าวท่าปิดเอาไว
0: ้ครับ
2: ซึ่งถือว่าคือไม่ควรจะทำงานทันทีครับ
0: ครับผม
2: คือไม่เคยเห็นแล้วก็คอนกรีตก็สุดเป็นแท
0: ้
2: ครับมีรอยแตกมาร์กแล้วก็ทางรถจักรยานสีขี้ก็รุดร้อนเป็นแทบ
0: ๆครับผม
2: รุดร้อนเป็นจำนวนมาร์กไล่แห้งครับ
0: ครับ
2: แล้วก็คอสะพานก็สุดครับตรงนี้อันตรายครับ
0: ครับผม
2: ซึ่งท่านสอทอท่านก็ชี้ให้เห็นว่าแล้วเปิ้นเพื่อไอ้นี่โครงการนี้ตั้ง150ล้านเพื่อไม่มีเล่ากันเด็กแม่เด็กตกน้ำคือปกติการสร้างบึงลักษณะพันนีที่มีน้ำครับทุกทีครับเขาจะมีเหล่ากัน
0: ครับ
2: เหล่าเล็กกันไม่ให้เด็กตกน้ำ
0: ความปลอดภัย
2: ครับ
0: นะครับ
2: เพราะว่าต้องคำนึงถึงลูกๆเด็กๆทุกคน
0: ครับ
2: ที่ไปส่วนสาธารณะ
0: ครับ
2: และถ้าเด็กตกน้ำนี่เด็กตายขึ้นมานี่ใครรับผิดชอบเราเงิน150ล้านเพื่อไม่เขียนแบบให้มีรั้วกั้นด้วย
0: ครับ
2: ผมก็สงสัยแล้วก็สงสัยต่อไปด้วยว่าเพื่อไม่มีไฟฟ้าประปาหรือว่าห้องสุขา
0: ไอ้เหตุผลลักๆที่สอทอสุวะคนหน่วยที่แกให้เหตุผลว่าที่น่าสนใจนอกเนื่องจากการ ก่อสร้างที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เรื่องไฟ
2: ค
0: นที่ไปออกกำลังกายนะครับนะเขาก็เสียดายเพราะว่าเขาเดินยังไม่ถึงรบ
2: ครับ
0: มันมืดเสียก่อนนะม
2: ัน
0: ก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะต้องอยู่ตีการออกกำลังกายในช่วงเวลาสักประมาณ6โมงครึ่งนี้ก็ไม่ได้แล้ว
2: ครับ
0: ทีนี้อีกเรื่องนึงนะครับนาทีเป็นปัญหาของเพื่อไปทำห้องน้ำไว้สักลั่งนึงเพื่อว่าจะให้ชาวบ้านได้ใช้งานกันก่อนนะครับนะถึงลั่งนี่ก็ไม่ใช่ตามเลยนี
2: ่
0: ถ้าตรงนี้คือเป็นเหตุผลที่สอทอสุวรรณเรืองหน่วยแกก็ให้เหตุผลไว้ที่น่าสนใจตรงนี้เหมือนกันจึงเป็นเหตุผลที่ไม่รับนะครับเอามาไว้ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลครับ
2: ครับ
0: ต่อเลย
2: ผมก็ต้องขอบคุณท่านสทท่านสิบสองโคต
0: ร
2: ท่านที่มีมติดังกล่าวส่วนฐานที่เห็นด้วยผมก็ต้องข้อภัยที่ผมไม่เห็นด้วยกับฐานเป็นฐานนะครับคือเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได
0: ้
2: แต่ว่าเรามาดูครับหลักการเหตุผลสมมติว่าเทศบาลสมาชิกสอทอลงมติเห็นชอบถ้าลงมติเห็นชอบรับโอนจากกรมโยธาธิการมาให้เทศบาลนครรับผิดชอบนี
0: ่ครับ
2: ในขณะที่มันมีสภาพชำรุดบกพร่องต่างๆนานา
0: ครับผม
2: แล้วก็ต้องไปสร้างห้องน้ำเพิ่
0: ม
2: ไฟฟ้าประปารั้วกันไม่ให้เด็กตกน้ำ
0: ครับ
2: คือตรงนี้เป็นเงินของเทศบาลหนึ่งเพ่
0: อันนั้นคือเหตุผลที่ว่าไม่รับเพราะว่าถ้าเรารับมาตอนเนี้ยถ้าเรารับจะมันเป็นภาระของเทศบาล
2: ครับ
0: ก็คือหมายความว่าเป็นภาระเรื่องงบประมาณที่เรามีอยู่น้อยอยู่แล้วน
2: ี่
0: คือสิ่งที่สอทอสุวรรณแกเร่งอ่ะนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่า
2: แล้วก็จะทำให้งบประมาณที่จะไปพัฒนาในเขตเทศบาลนี
0: ่
2: เลื่อนหน่อยลง
0: อ
2: ันนี้ผมเห็นด้วยครับเพราะว่า เหมือนหน่วยงานราชการให้เป็นคนสร้าง
0: ครับ
2: ก็ต้องสร้างให้เสร็จ
0: ให้มันสมบูรณ
2: ์ให้สมบูรณ์ตามที่โออ
0: ่า
2: ตามข้อกำหนดในสัญญา
0: ครับ
2: เหมือนกับการสร้างรัฐสภาครับ12,280 ล้าน
0: นะ
2: มันไม่ตรงปก
0: มีปัญหามากมาย
2: ตั้งแต่ฉายใหม่พร้อมแล้วก็ไล่เรื่องนะครับไอ้นั้นเป็นเรื่องที่กรุงเทพซึ่งทีนี้เรามาดูเรื่องที่บ้านเราผมก็ไม่ยากจะเชื่อว่ากรมโยธาธิการจะไม่ควบคุ
0: ม
2: การก่อสร้าง
0: ครับผม
2: ครับแล้วก็เมื่อชำรุดบกพร่องนี่ผมว่ากรมโยธาธิการต้องรับผิดชอบคร
0: ับ
2: ทำให้มันสมบูรณ์ก่
0: อ
2: นซึ่งก็
0: ก่อนที่จะใหส่งหมอไปกับเทศบาลต่อไป
2: ครับซึ่งฐานกิติชัยไส้สะอาดหรือว่าผู้พันจอดซึ่งเป็นอดีตประธานสภาพรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภา
0: ค
2: คือไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี
0: ้
2: ในสุราษฎร์นี่พี่จอดเคยเป็นประธานสภาพแรงงาน
0: ครับ
2: ก็แรงเลยครับว่ามีสร้างพันนี้มันไม่ถูก

0: แล้วก็พวกเราก็เตรียมว่าเดี๋ยวไปยืนปปช.ที่กรุงเทพให้มาตรวจสอบ
1: ครับ
0: คือการยืนปปช.ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขามีความผิดครับนะแต่ว่าให้ปปช.นี่มาตรวจสอบว่าสร้างตรงปกไห
1: ม
0: สร้างตามงบประมาณที่เอาเงินภาษีพวกเรา150ล้านนี
1: ่
0: ไปทำนี้มันครบไหม
1: ครับ
0: ครับไอ้เล็กเหล่ากันนี่มันหายไปไหนฟุตบาทที่มันควรจะมีข้างๆรอบๆมันหายไปไหน
1: ครับ
0: ครับคือห้องน้ำหรือว่าไฟฟ้าประปามันเพื่อไม่มีเพื่อไม่มีมาแต่ต้นเราการเขียนโครงการลักษณะปณีแล้วไม่มีไฟฟ้าให้ชาวบ้านใช้ไม่มีห้องสุขให้ชาวบ้านใช้ผมสงสัยว่าเงิน150ล้านนี่ห้องน้ำสักล่างนึงมันไม่มีมันเป็นไปได้มันพื
1: ้ครับ
0: แล้วก็คือพี่น้องที่ไปออกกำลังกายนี่เขาก็ต้องการแสงสว่างต้องการน้ำ
1: ครับ
0: ต้องการห้องสุขาที่สำคัญที่สุดในห้องสุขา
1: ครับ
0: เพราะว่าห้องสุภาพบุรุษเนี่ยอาจจะไม่เท่าไร
1: ลำบากแล้ว
0: ครับแต่ว่า
1: สุภาพสตรี
0: สุภาพสตรีแล้วก็เด็กๆก็เราเป็นห่วงซึ่งพี่น้องที่นั่นก็บอกเลยว่าตอนนี้มีลูกงูเห่าม
1: ีลูกงูเห่า
0: เลื้อยเต็มไปหมด
1: อ้ยะ
0: ครับก็อยากจะฝากบอกพี่น้องที่ไปออกกำลังกายครับว่า
1: ถ้ามือดีเย็บงูชกได้นะ
0: ครับถึงกลางงูเห่าลูกงูเห่านี่มันมีหมากบริเวณนั้นพี่น้องก็ต้องระวังผมก็คุยกับชาวบ้านครับและว่านี่เจอผีซักที่ไปออกกำลังกายแกก็ว่าปณีพวกเราชาวบ้านต้องรวมตัวกันจัดกินน้ำชา
1: อ๋อเหรอ
0: ครับกินน้ำชาพวกเจ้าชาว
1: เราสำเร็จ
0: ครับกินน้ำชาเพื่อที่จะมารวมพลังกัน
1: เออ
0: คือมาพูดคุยกันว่าแสงสว่างไฟแสงอาทิตย์นี่เรามาช่วยกันทำครับคือผมก็ว่าเป็นความ
1: คิดที่ดีเองเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ารักสุขภาพ
0: ชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วไม่รอดแล้วรัฐการ
1: ครับ
0: ซึ่งทีนี้ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรทำถ้าว่าพี่น้องจัดกินน้ำชาเพื่อพัฒนาปลูกข้าวควายนี่ผมก็จะไปรวมด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: จริงแล้วกรมโยธาธิการโดยพอดีสำนักงานที่โยธาธิการจังหวัดเนี่ยนะเขาน่าจะบอกเรานะว่าไอ้เฟสโตรงเนี่ยจะทำต่อได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าถ้าไม่ทำโตนี่ก็บอกว่าไม่ทำโตว่าจบแค่นี้งบจบแค่นี
0: ้ครับ
1: ก็บอกมา
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีงบก็บอกมามันจะได้ให้มีความชัดเจนแล้วก็จะได้พลักดันให้มันมีฟงมีไฟมีนู่นนี่นั่นให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คนมีภาพวิจารณ์กันมากแล้วปรับตัวก็ไปจริงมาแต่ว่าก็ไปเดินมารอบนึงนะครับก็เห็นสภาพเมื่อกะทีวัชระเพชรทองนะครับหรือเจ็คนะครับนาที่เคยเรียกกันแกก็มีคนรู้จักมากมายมาแต่ว่าไปออกกำลังคนไปออกกำลังกายกันมากมาแต่ว่านี่เราก็เห็นแล้วว่ามันจะต้องหาทางแก้ไขโดยเร็วนะครับเพราะว่าในเมื่อเราใช้เงินตั้ง150ล้านแล้วก็ต้องทำนะไม่ทำไม่ได้นะครับนะเรื่องนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับผมก็อยากจะกราบเรียนโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต่อเช้าผมไปพบท่าน
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเพราะว่าวันนี้วันหยุดราชการ
1: ต่อเช้าไปปานใดคร
0: ับก็ไปหัวเช้าเลย
1: โอ้ยาเช้าแรงยาเช้าแรง
0: เราจะเช้าแรง
1: จากสิบสักเก้าโมงครึ่งได้ไหม
0: ครับครับได้ครับได้เดี๋ยวต่อเช้าผมไปจากสิบโมงไปห้าฐาน
1: สิบโมง
0: ครับไปห้าฐานไปข้อรายละเอียดโครงการพรุคลองควายเฟส1เฟส2
1: ครับ
0: หรือว่าท่านมีกี่เฟสขอดูรายละเอียดแล้วก็จะได้มาบอกพี่น้องประชาชนได้
1: ถ้ามีเฟสช่องต่อได้
0: ครับ
1: จะได้ชัดเจน
0: เพราะว่าเมื่อเงินงบประมาณนี้มันเตรียมจัดสั้นไปแล้วนี่มันต้องทำครับ
1: ไม่งั้นก็ต้องหาทางออกเมื่อกะทีวัชระเร่งมาแต่ว่าว่าเออตรงห้องน้ำโชว์ครับตั้งไว้ก่อนได้ไหม
0: ครับ
1: ก็ทำถันโทอและโทอส่วนแกก็คิดดูแล้วนะจะยากว่ะ
0: แต่ว่าไม่เพื่อเดียวต่อจากผมก็จะทำ
1: เป็นไปได้ไหมเราจะมีห้องน้ำชั่วคราวสักลั่งสองลั่งเลยวันนี้
0: ครับเดี๋ยวผมไม่เกินความสามารถของพวกเราแล้วพวกเราไปดำเนินการครับเพื่อที่จะหาทางปลดทุกข์ให้กับพี่น้อง
1: ครับ
0: ครับก็ต้องทำครับเพราะว่าเมื่อเราอาซ่ามาทำงานการเมืองงานการเมืองก็คืองานพัฒนาบ้านเมือง
1: ครับ
0: ครับโดยสร้างมาทีกันถูกไฟครับไม่เหลือที่รักไม่หมักที่ชั่ง
1: ครับ
0: แล้วคนสุราษฎร์นี่ใจบุญลาซ่าครับคนสุราษฎร์นี่เป็นคนดีเมืองคนดี
1: ครับ
0: คนใจบุญสุนทานมาก
1: ครับ
0: แล้วก็คนมีจิตใจที่งดงาม
1: จริงก่อนหน้านี้

0: วัชระได้ทำที่พักผู้โดยสารใช่ไหม
1: ครับ
0: โดยใช้งบจากพรรคพวกเนี้ยในการเมืองเนี้ยช่วยเข้ามาช่วยในการทำศาลาที่พักนะครับ ที่หน้าอำเภอเมืองนะก็ตรงนั้นก็ใช้เงินไปไล่นะครับก็คิดว่าจะเป็นก็เดี๋ยวเราก็คอยว่ากันว่าอปจจะห้าองนามชั่วคราวหรือเทศบาลนะอปจก็ได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้หมอบไม้เลยเทศบาลได้ดีจะเอามาช่วยกันตรงนี้เป็นเพื่อมัง
1: ก็เหมือนเทศบาลก็มีรถสุข
0: า
1: ตั้งสองสามคันอปจก็มีรถสุขาเกินที
0: คือ
1: ตั้งหลายคัน
0: รถก็ว่างแต่ไม่เอามาจะมาจอดทุ่มๆไปตรงนี้ก็ได้
1: ใช่ใช่
0: นะ
1: แล้วผมก็จะทำหนังสือถึงท่านนายกอบจท่านนายกเทศบาลข้อรถสุขาให้มาจอดแล้วแต่ท่านจะเมตตากรุณาผมเชื่อว่าท่านนายกก็ใจดีท่านใจดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าเราต้องไปประสาน
0: คร
1: ับไปบอกว่าพี่น้องเป็นทุกข์แล้วก็ให้ท่านมาช่วยแก้ปัญหา
0: ครับผม
1: แล้วผมก็คุยกับพี่ซักนี่เป็นคนนำเสนอเรื่องกินน้ำชากินน้ำชาพัฒนาปลูกหอมควายคือเป็นชาวบ้านธรรมดานี่ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งครับผมคุยกันแล้วก็มีความคิดเห็นว่านอกจากนี้แล้วเราควรจะมีรถพยาบาล
0: ครับผม
1: ไปจอดตอนเย็นๆนะครับรถพยาบาลของโรงพยาบาลก็มีรถพยาบาลที่จอดอยู่ไม่ใช่ไรครับ ตั้งหลายคันหลายทีแวะเวียนกันไปจอดเผื่อที่จะดูแลพี่น้องแล้วก็รถมูลนิธิ
0: ครับผมเอานะเดี๋ยวอันนี้ชงแรกนะครับชงแรกนี่เดี๋ยวประตูข้อขอบคุณผู้ให้การน้ำนุ่นก่อนนะไม่ว่าจะเริ่มจากบริษัทพัฒนาพันปามนะครับนะปามคุณภาพก็ย้ายพี่น้องนึกถึงบริษัทพัฒนาพันปามนะครับแล้วก็ห้างไผ่ทองกองไผ่ซ่านนะครับในห้างพิวัฒนาพงษ์มนาวุฒินะครับมิตรสู่สุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เป็นวันหยุดนะครับนะถ้าใครจะนำรถเข้าศูนย์บริการมิตรสู่นี่วันนี้วันหยุดนะอย่านำรถเข้าไปนะเดี๋ยวไปเกอนะครับเดี๋ยวว่าไม่โบกันแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็ยังมีบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับนะอยู่ชั้น3เซ็นทรัลแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับตู่เดย์คาเฟ่นะครับนะโดยเชฟตู่แล้วก็พีโทรมนัสพริมแก้วนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็เป็นสปอนเซอร์เราเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับนะร้านแอร์พอร์ตเรสโตรองนะครับยู่สนามบินยู่อาคารคาโก้นะครับถ้าในอากาศยานก็มีคาโกเฟ่นะครับทูเดย์คาเฟ่นะครับนะร้านโชคดีนะครับแล้วก็ร้านคาโก้หลายร้านครับในนั้นในเครือของพีโทรมนะครับผมก็เอาเป็นว่าในช่วงนี้ขอบคุณผู้น้ำนุ่นแล้วพักกันสักครู่ชงซ่องเดี๋ยวให้พี่น้องเปิดไส้เปิดไส้ชงซ่องนี่เปิดไส้ตามปกติแต่ข้อเป็นคำถามนะครับนะไม่ข้อเป็นความคิดเห็นนะครับมีอะไรอยากจะทำเจ็ควัชราเพชรทองนะครับอดีตสสสุรัตสสประชาธิปัตย์นะครับผมแล้วก็เนี่ยอนาคตนะครับก็จะปักหลักนะครับลงสมัครสอสอเขตหนึ่งนะครับนะต่อไปในอนาคตนี้ก็เชียร์กันนะครับว่าแกได้เป็นสอสอสักทีจะไปรับนั่นครับเรื่องไอ้เรื่องที่มันเป็นปัญหานะครับไม่เป็นปัญหาต่อไปหนุ่มนุ่มครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมัน Titan Captia พร้อมฟรีชุดแต่งรอบคัน Titan ตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกอกไพศา

อย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับ

0: ลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
1: บริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติพลศรีสุขใส
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ครับเรากลับมาในช่วงที่สองกันนะครับเดี๋ยวเรามาแลกความเห็นนะครับในต่อกันสักนิดนึงนะครับข้าวมาหมากันเหลือเกินนะครับผมเดี๋ยวเราอย่าพึ่งโทรเข้ามานะครับได้ประตูดูกว่าเม้นนะครับธนิตนะครับธนิตนะครับซันสตอรี่บก.สันทัดนะครับผมข้าวมานะครับแล้วก็มีธนาวินนะครับผมขอบคุณหมากนะครับแล้วก็มีเซ่นะครับเด็กเข้าพลูนะสวัสดีครับเด็กเข้าพลูทิติพลทันซอบท่าไม้ทีว่าทั้งขยะในเมืองสุราษฎร์ธานีอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
5: ครับ
4: อันนี้เจ้าคือใครใครก็ว่าก็ช่วยท่านนายกให้ที
5: คร
4: ับ
5: อ๋อ
4: ได้เป็นนั้นแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมประตูท่าไม้นะครับเดี๋ยวต่อชาประตูท่าไม้นะครับผมแล้วก็มีชายค่ะคุณอมรศิรินะครับบอกว่าชายค่ะคุณวัชระเพชรทองได้มาเป็นสร้างศาลาที่พักเดินทางที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองถนนตลาดไหมสาธิตขอบคุณอดีตนายอำเภอเอื้อความสะดวกและก็ผู้เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการหมายความว่าอดีตนายอำเภอแล้วก็รวมทั้งท่านวัชรากันนะครับผมแล้วก็ยังมีอมรศิริบอกว่าถ้าได้วัชรามาเป็นซ่อได้คุณวัชรามาเป็นซ่อเขตหนึ่งของเมืองสุราษฎร์ธานีจะดีนะครับพี่จักรจันทร์นะครับพี่จักรจันทร์นะครับอันนี้ก็ตีเข้ามาในส่วนของต่อ TikTok นะครับนะในส่วนของเพจของอสมทเรานะครับนะก็มี FC เราและที่เข้ามาอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับนะสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับพี่โซมนะครับเข้ามาทักทายเข้ามาสวัสดีเอาไปที่ไซแรกเขาเป็นคำถามนะครับไม่เอาเป็นความเห็นนะครับเอาไปกันที่สายแรกกันเลยนะครับสั้นๆกันนะครับสายแรกครับผมสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่โตคร
4: ับวันนี้ข้อสั้นๆนิดนึงนะครับผม
6: ครับพี่สวัสดีพี่แจ็คเบอร์คุณวัชระเป็ดทองนะครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ขอถามนะครับและก็ให้คุณวัชระตอบนิดนึงว่าเมื่อกรมโยธาเขาดับประมูลงานตรงนี้ไปแล้วและเมื่อเขาทำแล้วแป้นลุดแป้นปืนลุดหรือว่าปานลุดแบบนี้คนตัวทานอยู่ตรงไหนครับไปต้องเล่นคนพนานพ้นยากรัวคนตัวนานในเป้าเทียนในผ้าในผ้าทั้งก็ผ้าในปลื
4: ้อ
6: ในส่วนของเกียร์ยากับผ้าใน
4: มีเรื่องเอานี่เรื่องถงทิ้นเรื่องการเมืองมีได้ยาควักทำได้ไหม
6: เรื่องการเมืองก็คือเรื่องข้อเกียร์การนายกออกมาเล่งว่ายิงคนในบ้านก็มีความผิดตรงนี้อาญาให้คุณวัชระตอบเขาคนมาตรงนี้นิดหนึ่งว่
4: าย
6: ิงคนในบ้านยิงโดนต้นกาบ้านเรายิงป้องกันตัวป้องกันจากสิ้นของเรานี่มีความผิดมาดันนายกว่าเลยจะยึดตรงนั้น
4: ครับผม
6: บอกข้อความด้านตรงนั้นและท่านอีกนิดหนึ่งว่าความคิดหนึ่งก็ค
4: ือ
6: ว่าอยากว่าคุณวัชระว่าซอยบ้านลุงเฉาอี้นะครับคุณวัชระมันไม่มีเจ้าคอยปล่อยควาย
4: อ
6: ยู่ตรงนั้นเป็นชุมชนที่กำลังจะเดินโตเป็นชุมชนพัฒนาใช้ได้ในอนาคตแต่ระยะเส้นทางเพียงช่องทางที่โลตรงนี้เนี่ยเมื่อเทศบาลเรื่องว่าต้อยจะพิจารณาข้อเสนอเจ้า

0: แต่ยังปักไม่ได้พอจะบอกแค่ระยะคนอยากจะว่าคนวัชระว่าช่วยเดินแล่ซ้ายนี่ทีและทำประธานให้คนเล่นกับซึ่งจะเชื่อแต่พิจารณาความฐานแต่ชาติจะให้ฐานทำให้ประชาชนเล่นเลยว่าฐาน
1: จะไปทัวร์แล้วไปทัวร์แล้วเอาขอบคุณแค่นี้ก่อนนะครับนุ่มกระน้อม
0: ขอบคุณประธานนี่นะคร
1: ับ ครับผมครับครับอ้าวคือมอแต่ว่านี่ก่อนจะตอบนะมอแต่ว่าพี่แจ็คไปไหนมาเดี๋ยวต้องตอบเร็วๆและใช่ครับ
2: อ๋อครับผมครับแรงว่านี
1: ่ไปหัวชาวไป
2: ครับหัวชาวผมไปที่โรงเรียนวัดธรรมสิงห์ค้อนคร
1: ับ
2: ไป
1: คิริรัต
2: ครับคิริรัตนิคมไปแจ็คทุ่งผ้าต่อต้านแลนด์บิดแล้วก็ต่อต้านการสร้างโรงงานยางหมอต้
1: อ
2: ยที่ตำบลธรรมสิงห์ค้อน
1: ครับชาวบ้านเซอร์นั้นก็ไม่เอาด้วย
2: ครับชาวบ้านขัดขันครับเพราะว่าจะสร้างมูลภาวะแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่เทศบาลท่าช้
1: าง
2: ไปประชุมครับกำนันเมียกำนันจะลงปอดชุม
1: ครับ
2: เรื่องพี่น้องปัญหาของพี่น้องชาวเลี้ยงห้อยในเล่ครับนะเพราะว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีแพงแต่ว่าอธิบดีบัญชาสุกแก้วอธิบดีทันทีแล้วนี
1: ่
2: ทันได้ทำหนังสือเพื่อยกเว้นภาษีไว้จนถึงปี70ครับผมก็บอกว่าให้เดินแนวทางนี้ก่อนคือว่าเมื่ออธิบดีคนเก่าให้ยกเว้นภาษีนี
1: ่
2: ภาษีก็ไม่ต้องแรงร่างปีจะซ่อนนี่คอยว่ากัน
1: ครับ
2: ครับนั่นก็คือไปช่วยพี่น้อง
1: เดี๋ยว
2: เรามาตอบคำถาม
1: คำถามใส่
2: แหลกเดียวคำถามแหลกครับผู้ตรวจดับงานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กรมสำนักงานโยธาธิการนะครับ
1: ครับ
2: ครับอยู่ที่สำนักงานโยธาธิการแต่ว่าสุราษฎร์ธานีเป็นคนตรวจงานแล้วก็เดี๋ยวปัญหานี้เดี๋ยวตอนเช้าครับ
1: ตอนเช้า
2: สิบโมงไปดี
1: ไปเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวคอยมาตอบ
2: ครับผม
1: เอาทีนี้คำถามที่สอง
2: คำถามเรื่องยิงยิง
1: ยิง
2: ครับถ้าว่าโจรเข้าบ้านเรานี่โจรมีปืนนี
1: ่
2: เราก็ยิงได้เลยครับโจรมีปืนคืออย่าไปกลัวว่าทีนายกบอกว่ายิงไม่ได้
1: เดี๋ยวเบกกราวนี่เป็นทนายความ
2: ครับผมเมื่อโจรนี่มีปืนนะครับนะไม่ใช่ว่าโจรเพื่อดินซ่อเข้าไปเมื่อเจตนาชัดเจนว่าโจรมีปืนนะครับบุกลุกเข้าไปในบ้านเราในยามบีการเนี่ยถือปืนเข้าไปนี
1: ่
2: เราเจ้าของบ้านก็มีสิทธิ์ที่จะยิงครับครับส่วนคดีความนี
1: ่ค่อยว่ากัน
2: ค่อยว่ากันอีกทีมีทางดีกาที่
1: จบไปแล้วว่าดีกา
2: เหรอมีทางดีกาที่ว่าเจ้าของบ้านไม่ผิดก็มีเจ้าของบ้านผิดก็มีแล้วแต่เหตุการณ
1: ์ครับ
2: แล้วแต่กรรมแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นว่านักเบาขนาดไหนแต่ว่าโดยหลักการแล้ว
1: ครับ
2: ถ้าว่าโจรเข้าบ้าน
1: ครับ
2: หรือเราเจอคนดีจ้องจะยิงเราเนี่ยเราก็ชักปืนยิงก่อนได
1: ้ได้
2: ครับคือเป็นการป้องกันตัวครับ
1: ครับ
2: คืออย่าไปเชื่อหมากับทนายก
1: ครับผม
2: คือก็แล่ทนายกบอกว่าไม่มีทุจริตไม่มีคอร์รัปชันไอ้นี่กุ้งลูกชาวบ้านเป็นแสนคนก็เกิดขึ้นในยุคทนายกแล้วพวกเราที่เติมน้ำมันแพงลิตรละ50แล้วสุราษฎร์มีโกดังน้ำมันมีคลังน้ำมันใหญ่ที่สุดปรากฏว่าอธิบดีประธานโทษไม่ใช่อธิบดีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าน้ำมันที่มาให้ที่ว่าคนจากคลังมาวายดีสุราษฎร์ให้กลางเล่เนี่ยมันไม่รู้กี่ร้อยตันครับนั่นก็คือ
1: โอเค
2: สิ่งที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยยาว
2: ปัญหาที่สร้าง
1: ใช่ที
2: ่ปัญหาที่สร้าง
1: ต่อฉันต่อให้
2: ฉันว่าเหลืองไฟฟ้าไอ้นี
1: ่เดี๋ยวไฟฟ้าคือลุงทวีนี่แกเป็นเอฟซีรายการมีบ้านแกนี่นะครับเทศอบต.เอาโซ่ไปตั้งมาแล้วแต่ว่าปักไม่ได้เจ้าของทีก็ไม่ได้ปัก
2: เอาบอกลุงทวีเดี๋ยวโทรหาผมร่างรายการเพราะว่าท่านกิติชัยใสสะอาดประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นทีมงานพรรคประชาธิปัตย์เขตเส้นสุราษฎร์ครับ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอบตรงนี้ให้รูปหน้าก่อนเอาสายตีโซ่ครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าให้ท่านโทรเข้ามารัวๆนี่บางทีเราตอบไม่ทัน
2: คร
1: ับ เอาปฏิสายตีโซ่เงินครับผมกับพอดีครับ
3: พอดีครับผมลุงทวี
1: คร
2: ับ ลุ
3: ง
2: ทวี
3: ท่านตีเพื่อว่าตีตรงนี้นะมันเข้าให้เป็นสาธารณะเร็วครับให้เรียบร้อยเร็ว
2: ครับลุงทวีครับเดี๋ยวผมโทรหาผมร่างรายการได้เลยครับ
3: ผมไม่รู้เบอร์คร
2: ับ อ๋อข้ออนุญาตประกาศเบอร์ให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ครับเบอร์วัชระนี่จริงๆแล้วยุ่งในใบปลิวถูกใบครับ
1: จดทันไหมครับลุงทวี
2: ศูนย์แปดศูนย
3: ์จดไม่ทันได้ขอช่ำเบาตู้ที
1: ครับได้ขอโทรมาที่เบาตู้ก็แล้วกันนะ
2: เบอร์ผมสาธารณะอยู่แล้ว
1: ครับเดี๋ยวเซตรายการนี้ติดธุระได้ไหมอ่ะ
2: ไม่ครับ
1: ไม่เห็นว่าบอกสันทัดนี่อยากจะชวนนั่งกินกาแฟแถวปากซอย
2: อ่ะยินดีคร
1: ับ เอาไปดีไซน์ต่อ

0: ไปครับกลับสวัสดีครับ
1: วันดีสมา
0: คมโอ้ครับเอ้าถามมาเลย
1: วันดีน้องเจ็ดกัน
0: ครับผมวันดีครับพี่หนุ่มลุงทวาย
1: อยากให้น้องเจ็ดปราบอยากที่น้องเจ็ดปราบอยากที
0: ่เจ็ดผู้ขายอยาก
1: ปูดีอู่เกณฑ์นึงทำไมหน้าเลือกน้องเจ็ดก็ไปนะ
0: ครับ
1: แต่ประวัติเลยน้องเจ็ดเป็นคนต้นใจอ่านมาครับ
2: เออเอาครับก็บุญหมาครับพี่น้อง
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับลุงทวายครับผม
2: ครับ
0: นะ
2: ครับขอบคุณครับลุงทวายคร
0: ับเดี๋ยวดูคําถามในต่อ TikTok นะครับในส่วนของ Facebook นะครับนะเดทโฟกัสไวนิวครับมาสวัสดีวันนี้มาร่วมตักบาตรวันแม้ที่ริมน้ํานะครับอ๋อคงไม่ทันแล้วแหละนะเรามาดูในนี้นะครับหน้า TikTok เนี่ยนะครับที่3 MS นะครับถ้าผู้นําเป็นแล้วคิดได้แค่นี้แก้ปัญหาแบบนี้เด็กอนุบาลก็เป็นนายกประเทศนี้ได้ก็คงจะไม่ถึงนายกอนุทินผู้ใหญ่ช่วยนะครับครับสวัสดีนะครับผมกระกระพระเดี๋ยวนะกระประภาราวุธอ๋อนายกไม่เรื่องเลยนะครับผมแล้วก็บอกขังแล้วผีเลือกผีกับผีขังอะไรเนี่ยไม่กลับไปกันจะเอาขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาในรายซะในส่วนของเมื่อกี้ก็เป็นคำเป็นเชียร์เชียร์อ่ะสายต่อไปนะครับผมโทรเข้ามานะครับ0774055นะครับเบอร์โทรถ้ายังไม่มีเข้ามาเราก็เร่งต่อนะครับ
2: ครับ
0: ขยายพ้นเรื่องจะเก็บภาษีขอค่อยใช่ไหม
2: ครับ
0: เออมันเป็นเรื่องครับ
2: ครับปรากฏว่าทางประมงเขาแจ้งไปยังผู้เลี้ยงห้
0: อ
2: ยครับว่าจะเก็บภาษีหลายละ800
0: ครับ
2: ซึ่งมันแพงเกินไป
0: ครับผม
2: ครับซึ่งฐานอธิบดีฐานที่แล้วในท่านก็ได้ข้อยกเว้นภาษีไว้แล้วแล้วก็พี่น้องก็เดือดร้อนเพราะว่าการเลี้ยงห้อยแคลงที่ผ่านมามีปัญหาครับซึ่งทีนี้เมื่อมีปัญหาแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจมันฟืดเคืองก
0: ็
2: ควรที่จะลดภาษีลงมาคือภาษีนี้มันสามารถที่จะลดลงมาได
0: ้
2: เราก็ต้องแลกกับหน่วยราชการคือแสดงถึงความจำเป็นเหตุผลเมื่อภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำแบบนี้พี่น้องเดือดร้อนไปทั่วก็ไม่ควรเสนอให้เก็บภาษีในราคาแพง
0: ครับผมไปที่ซ้ายกันนะครับผมสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสด
3: ีคร
0: ับอ๋อครับผมสวัสดีครับ
3: ผมได้ยินข้าวนายกว่าได้คืนแสดงว่าคนแค่มีปืนอนุญาตกล้าพาไปไหนไม่ได้จะโจรขึ้นบ้านมาตี้มาทำไรก็ทำไรไม่ได้มีความผิดเห็นใจนายกกับที่พูดมาแล้วให้ผมเห็นใจเห็นใจคนทุรัสว่ามีปืนดีๆก็ไม่ได้แล้วหมอข้ออนุญาตมาก็เหมือนพ่อพ่อน้องตู้ว่าคนทำผิดกับอาวุธปืนไอ้สั้นจะติ้นร้านชีวิตไปเจนี
0: ่
3: เออแถวนี้เองวันนี้แถวนี้ครับน้องตู้ครับ
0: อ๋อครับครับครับ
3: ครับครับครับ
0: ครับขยายพ้นแกว่าเอาถ้าเอาใครเอาปืนไปทำความผิดนะต้องให้ประหารชีวิตนะอะไรประมาณนี้ไม่ถึงว่าก็เป็นความเห็นนะเอาไปที่ซ้ายต่อไปกันเลยนะครับยายพี่แจ็คตอบทีเดียวเลยครับผมสวัสดีครับ
4: อ่าและถึงถามอย่างว่าปากตายเออถ้าชาวบ้านไม่มีปืนแล้วผู้ก่อความไม่ทํางบไปมีปืนเลยอําเภอ
0: เออน่ะ
4: ครับเสียวันนี้ครับ
0: ครับครับผมครับสวัสดีครับอ่ะพี่แจ็ค
2: ครับ
0: แม่นพี่แจ็ค
2: คือผมเห็นด้วยกับที่พี่น้องจะต้องป้องกันตัวคือพี่น้องอย่าไปฟังนายกหมาครับคือถ้าว่าโจรจะมาขึ้นบ้านโจรจะมาทําลายเรานี่
0: คร
2: ับเราอย่าอยู่เฉยอย่าไปคิดถึงคำพูดนายกถ้าว่าในภาวะครับขั้นบันนั้นยังไปคิดถึงคำพูดนายก
0: ครับ
2: คือพี่น้องก็ทุกโจรยิงตายทุกโจรหลักทรัพย์ทุกโจรเอาเปรียบ
0: โอ้
2: กันนั้นเมื่อโจรจองจะยิงเรานี่เราก็ยิงโจรก่อน
0: คร
2: ับ แล้วก็ถ้ามีอะไรผมช่วยผมก็ยินดีครับพี่น้องเพราะว่าเราต้องคุ้มครองคนสุจริตและโดยเฉพาะพี่น้องในซ้ำจังหวัดภาคใต้พี่น้องครับถ้าว่าท่านไม่มีปืนนี่ท่านไม่มีชีวิตท่านมีปืนไว้ป้องกันตัวในทุกต้องแล้ว
0: ครับ
2: แล้วพวกโน้ในปืนในอ้านนี
0: ่
2: คือปืนแล้วมันเนี่ยบางคนครับไปอยู่ในสภาก็มี

0: ครับแล้วพวกนี้ถ้าผมได้เข้าไปในสภาผมก็จะเป็นปากเสียงให้พี่น้องชาวพุทธเป็นปากเสียงให้พี่น้องที่ไม่รับความเป็นธรรมในทุกเรื่องครับ
1: เอาครั้งที่แล้วหมายเลิกบอกว่าครั้งที่แล้วผมเลือกผีแจ็คครับ
0: ขอบคุณครับ
1: พวกเขาลาผมจะเลือกทีนึงเอาไปทีไซด์กันเลยนะครับผมครับครับสวัสดีครับครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีครับสวัสดีครับเชิญครับ
2: แบบนี้พังเมืองพังยากจะให้นายตู้เนี่ยเชิญพังเมืองเอามาชี้แจงด้วยว่ามันเหตุการณ์มันทั้งคือเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของสังคมเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าพังเมืองเป็นทุกข์เป็นจำเลยเพราะนั้นก็ต้องมีเหตุผลที่จะมาชี้แจงได
1: ้ครับ
2: ซึ่งอันนี้ป้าคุณแจ็คบอกครั้งที่แล้วป้าก็เลยคุณแจ็คนะคะ
1: โอ้ครับครับผม
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวนะมีคำถามโอ้นี่แค่เป็นปราสาทเกาหลีนะแปลว่าตรงที่นั้นไม่มีการจับกุมผู้กระทำความผิดเลยจึงมีโจรเยอะอ๋อตำรวจ เกี่ยวกับตำรวจเราตำรวจไม่ทำงานเลย
0: คร
1: ับ ครับนะ
0: แล้วก็แหลกว่าครับพี่ตู้ครับแหลกว่าเราก็แล่งเหลืองความปลอดภัยที่ผู้กองควายครับ
1: ครับ
0: ผมก็ข้อทรงเสี่ยงไปยังพลตำรวจตรีสรัญญูชำนาญพลาดรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็ได้โปรดสร้างเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: คร
0: ับสภ.เมืองครับ
1: ครับ
0: วันเย็นๆ 5:00 น. ถึง 2:00 น. 3:00 น. ให้ไปจอดรักษาความปลอดภัยที่ผู้คลองควายสักคันนะครับ
1: เชียบๆโชบๆไปก็ได้
0: ไม่ไปจอดอยู่กับเถเลยนะครับไปดูแลชาวบ้านครับเพราะว่าเราป้องกันไว้ก่อน
1: ครับครับ
0: ป้องกันผมจึงข้อรองน้องปืนรุ่นน้องชมพูเขี้ยวพลตำรวจตรีสรัญญูชำนาญราษฎ
1: ร
0: ์สั่งการเลยครับให้ตำรวจสายตรวจตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปอยู่ประจำที่นั่นช่วงเวลา 5:00 น. ถึง 2:00 น. 3:00 น. นะครับและชาวบ้านก็จะดูแลตำรวจเองนะครับครับขอบคุณมากครับน้องปืน
1: ครับผมอ่ะนะนั่นก็สายต่อไปนะครับก็เดี๋ยวนะแกบอเริ่มไม่นักการเมืองท้องถิ่นเลี้ยงผู้เป็นนักเลี้ยงแต่ว่าแกไม่ใช่ชื่อนะไม่ใช้เอาเวลาไปร้านกาแฟนั่งเพลนคุยกับเรื่องอื่นไร้สาระอ๋อครับผมอ่ะนะอะไรนะครับอะไรนะครับนะนะครับก็ใครจะเข้ามาแสดงความเห็นนะครับทางติ๊กต็อกนะครับหรือทางเพจต่างได้เพจนะครับนะคว้าคำท้ามาก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะมาทางTikTok มาร์คนะครับมาจะมาทาง TikTok มาร์คนะครับผมก็หรือจะโทรเข้ามานะครับ0774055445ขอบคุณพี่ติ๊กกันนะครับพี่ติ๊กนะแล้วก็พี่โยแกพี่เฉยนะครับแกบอกว่าฟังทิฐากระด้านคีรีรัตครับผมนะนี่บอกแต่ว่าพี่แจ็คก็ไปมานะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะไปบ้านลุงทวีกันนะ
0: ครับ
1: นะครับผมครับดูอีกนิดนึงนะครับนี่วัดจิตตาพิรมนะครับผมสวัสดีครับนี่ก็ที่เข้ามานะครับในส่วนของทางต่อ TikTok 8:53 นนะครับกับแจ็ควัชระเพชรทองนะครับนะก็จะมาเป็นผู้ที่มาร่วมรายการสร้างซีซั่นนะครับข้อมูลข่าวสั้นให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับผมเดี๋ยวเอาต่อเช้านะครับพี่แจ็คจะไปพบพังเมืองนะว่าพันพื้นบังนะครับนะแล้วก็ได้คอยมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าบางที่นะถ้าเราจะเชิญนะครับอยากให้พังเมืองมาชี้แจงนะครับนะเขาก็บางทีเขาก็รายการเล็กๆนะพี่แจ็คเขาไม่มา
0: ครับ
1: เขาไม่มาหรอกนะเราก็นะอยากให้มาแหละนะครับผมนะอ้าวถ้ายังไม่มีสายเข้ามาที่ประมวลสายที่เข้ามาพี่แจ็คมีได้จะเติมต่อครับผมเชิญ
0: ครับคือปัญหาทุกวันนี้ครับการคัดศีลธรรมการคัดศีลธรรมในหมู่เยาวชนในหมู่ประชาชน
1: ครับ
0: ผมเคยฟังท่านเจ้าวาดวัดพุนพินใต้ครับท่านเทศและท่านก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคือประชาชนชาวสุราษฎร์รู้จักพระอาจารย์พุทธทาสเหลือแค่ประมาณ
1: 60%
0: ครับโดยเฉพาะในหมู่นักศึกษาเนี่ยก็รู้จักน้อยมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นครับผมคิดว่าการนำธรรมะของพระอาจารย์พุทธทาสไปเผยแผ่ตามโรงเรียนสถานศึกษาเนี
1: ่
0: ยเป็นหน้าที่ของคุณครู
1: ครับผม
0: ของพวกเราชาวพุทธทุกคนคือปัญหาที่เด็กเอาปืนไปยิงเพื่อนนักเรียนยิงคุณครูที่โรงเรียน

0: เทพที่ดินนนทบุรี
1: ครับ
0: มันเกิดขึ้นในวันละพี่ครับ
1: โอ้วันที่
0: เจ็ดสิงหาเกิดขึ้นในวันบูชาปูชนียบุคคลของนักกฎหมายพระเจ้าระพีพัฒนศักดิ
1: ์ครับ
0: พอดีครับครับและในช่วงที่ยิ่งนั้นคือช่วงที่ทุกคนกำลังถวายพวงมาลาทั่วประเทศครับมันสะท้อนให้เห็นว่าระบบกฎหมายของเรานี่ล่มเหลวแล้วก็ระบบศีลธรรมในหมู่เยาวชนก็ล่มเหลวฉะนั้นต้องเผยแผ่ธรรมะครับให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมะของอาจารย์พุทธทาสอาจารย์พุทธทาสบอกว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ
1: ครับ
0: ศีลธรรมยุคของยุวชนคือสันติภาพของโลกคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งครับเราต้องให้เด็กเรียนธรรมะของอาจารย์พุทธทาสและก็นั่งสมาธิ
1: ครับ
0: ครับคือเราต้องเอาศาสนาพุทธเอาธรรมะเนี่ยครับเข้าไปสู้สถานศึกษาให้มากขึ้น
1: ครับ
0: ครับแล้วผมเห็นว่าการที่ไปโทษครูอย่างเดียวไม่ถูกครับต้องเอ็นดูครู
1: นั่นแหละ
0: คือ
1: กระแสสังคมไปลงที่ครูกันมา
0: ครับคนเป็นครูนี่ก็คือพระอรหันต์ของลูก
1: ครับ
0: พระอรหันต์ของศิษย
1: ์ครับ
0: คือในบรรดาศิษย์ทั้ง6นี่นอกจากพ่อแม่ซึ่งเป็นพระอรหันต์ประจำบ้านแล้วครูนี่สำคัญที่สุดครับ
1: ครับผม
0: ครับผมได้ดีมากกับพ่อคุณครูตั้งแต่โรงเรียนมานิตานุเคราะห
1: ์ครับ
0: โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
1: ครับ
0: ครับแล้วผมเห็นว่าเราชาวสุราษฎร์ครับต้องช่วยกันฟื้นฟูธรรมะ
1: ครับ
0: ข้องพายจารย์พุทธทาส
1: ครับ
0: ขึ้นมาอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: และการศาลาน้ำเพอครับผมยังติดผาพายจารย์พุทธทาสเอาไว
1: ้
0: คือศาลาที่น้ำเพอนี่เกิดจากประธานชุมชนและกรรมการชาวบ้านมาบอกผมว่าเนี่ยศาลามันพังแล้วไปค่อยนุ้ยราชการสร้างเขาไม่สร้างผมก็ว่าโอเคนั้นทำหนังสือโรงเรียนผมก็ส่งหนังสือถึงนายอำเภอ
1: ครับ
0: ท่านนายอำเภอชาวฤทธิ์ตอนนี้เป็นปลัดจังหวัดครับท่านก็ทำหนังสือขออนุญาตพี่แปะ
1: ครับ
0: ท่านนายกเทศบาลนครก็ต้องขอบคุณพี่แปะขอบคุณท่านนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ที่อนุญาตให้พวกเราได้สร้างครับถึงผมก็ไปบอกท่านหัวหน้าผักตอนนั้นท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนท่านก็บอกว่าเอาแจ็คไปสร้างให้พี่น้องชาวสุราษฎร
1: ์ครับผม
0: ครับผมก็มาคุยกับพี่น้องชมพูเกี้ยวแล้วเราก็ได้รวมกันสร้างจนสำเร็จครับแล้วก็พอถูกค้ำคืนนี่เปิดไฟสวยงามครับคือไฟบางส่วนก็เป็นไฟแสงอาทิตย
1: ์ครับ
0: ครับแล้วก็ทำให้ที่นั่นเนี่ยเป็นที่พักของพี่น้องที
1: ่
0: บางคนก็เป็นนอนอาศัยครับเพราะว่าไม่รู้ไปไหนแล้วก็ประธานชุมชนพี่แดงก็คอยดูแล
1: ครับ
0: คือถ้าว่ามีคนผนเจรมากแกก็พาติดต่อพ่อห
1: ม
0: ้อให้พ่อหม้อมาดูแล
1: ครับ
0: ครับและตรงนั้นเป็นศาลาที่บริการพี่น้องที่เดินทางระหว่างไปที่สำนักงานที่ดินสุราษฎร์แล้วก็ไปที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร
1: ์ครับ
0: แล้วก็รอขึ้นรถบัสสุราษฎร์ขุนพินนี่จอดที่นั่นประจำครับเป็นท่ารถเก๋า
1: ครับ
0: ครับทำใหสุราษฎร์ธานีมีศาลาเมืองคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งไอ้ศาลานี้ชื่อนี้ก็เพราะว่าคุณบุญไทยสุภลักษณ์สนาการเป็นคนตั้งชื่อครับครับแล้วก็สำเร็จด้วยพลังห้องพี่น้องชุมชนล่างอำเภ
1: อ
0: พี่น้องชมพูเขี้ยวพี่น้องโรงเรียนมานิตานุเคราะห
1: ์ครับ
0: แล้วก็ประชาชนชาวสุราษฎร์ได้ช่วยกันก็ขอบคุณท่านปลัดจังหวัดชาวฤทธิ
1: ์ครับ
0: อีกทางนึงครับ
1: ครับผมนะก็มีก๊อปข้าวกูมุ่งนะว่าทันเหมาะสมที่เป็นโซโซคิดนึงนะครับผม แล้วก็คุณแซ่แดงนะบอกนายกนู่นออกจากครับเครื่องบินแล้วเนี่ยทำได้เป็นมังนะครับผมแล้วก็
0: ร้องเพลงครับร้องเพลง
1: ร้องเพลง เล่นดนตรีมีไส้เข้ามาเวลาหมดแล้วเอาเวลาเม็ดแล้วครับต้องพอไปกันนะครับเลิ่นคุยเลิ่นนะครับวันนี้บาตูดงนุ่มนะครับพี่เจ๊กต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่น้องครับ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
3: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระ

0: ราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติวันนี้เวลา 7:00 น.ณ บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีย้ำไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ภูมิใจไทยแต่ขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้เหตุใบอนุญาตพกพาหมดอายุเตือนนักการเมืองต้องทำตัวเป็นแบบอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการสั่งการหรือกดดันส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าเป็นไปตามนั้นแต่ไม่ใช่สั่งการเฉพาะส.ส.เพราะขณะนี้ใครก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เนื่องจากใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วจึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ส่วนกรณีที่พบว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนมีการสะสมอาวุธปืนเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนและมีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินแล้วไปไว้แล้วพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่เฉพาะส.ส.รวมถึงผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งทางการเมืองหากเข้าไปมีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระทำผิดกฎหมายก็อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองเนื่องจากอาจมีประเด็นด้านจริยธรรมและอาจถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นายอนุทินกล่าวว่าทางที่ดีที่สุดในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะควรทำตัวเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะการไม่พกพาอาวุธปืนเพราะนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามาจึงควรทำตัวเป็นตัวอย่างส่วนจะไม่สามารถซื้ออาวุธปืนได้แล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะต้องมีการจัดระเบียบอาวุธปืนที่อยู่ในมือประชาชนเพราะปัจจุบันมีอาวุธปืนประมาณ10ล้านกระบอกขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า70ล้านคนส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการพิสูจน์หรือยืนยันด้วยตนเองหรือตำรวจหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิงบุคคลที่มีเจตนาร้ายก็จะต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาคือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะอาวุธปืนไม่เคยทำให้เกิดผลดีทั้งกับคนที่ถูกอาวุธปืนและคนที่ใช้อาวุธปืนโดยผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ยิงก็ต้องไปขึ้นศาลสิ่งที่พูดเป็นเพียงการเตือนสติไม่ใช่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะกฎหมายยังมีอยู่และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทิ้งท้ายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีศรีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
7: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089499-0909
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: ถึง 24% ต่อปีจากเงินติดล้อล้อล้อล้อล้ออ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02

0: 086867222
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Good day morning play hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะGood day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเช้าแบบนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครอยากลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดธุรกิจด้วย AI และเทคโนโลยีโลจิสติกขอเชิญร่วมงานไทยหลอกโลจิสติก2026งานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านโลจิสติกที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนพบกว่า415แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกพร้อมนวัตกรรม AI Automation Smart Warehouse กิจกรรม Business Matching และสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ Trade Logistics Symposium และพบกันวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 18:00 นณฮอล์98 Bytech บางนาคุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่www.thailog-logistic.com Thailog Logistics 2026 1ปีมีครั้งเดียวโอกาสที่จะพาธุรกิจของคุณก้าวทันโลกการค้ายุคใหม่คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: านีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ Mcord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: เป็นเพื่อนแล้วได้ก่อน
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะรายงานตัวกันเช้าๆแบบนี้เหมือนเดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณัฐตันหยงนะคะสมมอบความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ฟังรายการฟังงานเพลงนี้แล้วแหมมีความรู้สึกว่าคิดถึงบ้านเกิดเหลือเกินนะคะจังหวัดนราธิวาสแหมฟังเพลงนี้มีความรู้สึกว่าโอ๊ยมันภาพที่เห็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะไปมาใช้ชีวิตร่วมกันกับพี่น้องชาวไทยพูดแหมมันบรรยากาศมันลอยขึ้นมากลางหน้าเลยนะคะทำให้นึกกลิ่นไอแบบนี้นะคะนึกถึงข้าวยำอร่อยๆนึกถึงน้ำบูดูนึกถึงข้าวเกรียบนึกถึงกรือโปะโอ้โหอร่อยหลายอย่างเลยนะ

นานแล้วไม่ได้กลับบ้านนะคะส่งความสุขกับเสียงเพลงค่ะต้อนรับกันเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะปริศนาณตันหยงสาวสวยรวยเสน่ห์อยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่งแต้มสีสันกันตรงนี้ด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะอย่างที่บอกว่าบางวันก็เลือกเพลงช้าบ้างเพลงเร็วบ้างลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกอยู่ที่ผู้ที่เลือกค่ะนะคะทั้งน้องนม

0: คนนี้อยากจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้แป้งเย็นเพศัตว์ค่ะคุณฟังขาเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตว์นั้นจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจผ่อนคลายความร้อนได้ทุกเมื่อในยามที่คุณต้องการแล้วถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆได้กลิ่นหอมๆยั่วๆจะมีอาการเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์ของเรามาใช้กันค่ะน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้กันทุกสีทุกกลิ่นเลยรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอน3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัตว์เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สัมผัสกันแล้ววันนี้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ฟังคะว่าความหอมจะทำให้คุณสาวๆทั้งหลายนั้นนะคะยิ่งมีความสวยมีความเซ็กซี่เสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% อย่างแน่นอนหลายท่านบอกเอ๊ะจริงหรือจริงแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มได้ค่ะน้องอ๋อยใช้ได้ผลนะคุณผู้ฟังค่ะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของน้องอ๋อยนะคะอยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายของคุณก็อย่าลืมค่ะนึกถึงแป้งเย็นเพสัตเพราะมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษแบบหอมแบบชนิดที่เรียกว่าหอมเกินห้ามใจใครๆก็อยากอยู่ใกล้แล้วคนที่อยู่ใกล้ก็จะอดใจไม่ไหวแน่นอนหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตของเราอยากตัวหอมเช้ายันเย็นความหอมระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเพสัตเท่านั้นค่ะ3สี3กลิ่นหอมที่ไม่มีใครยอมใครนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนะคะแล้วที่สุดที่สุดคือที่สุดคือความหอมหอมเย็นสดชื่นอาบน้ำครั้งใดก็โรยตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณด้วยแป้งเย็นเพสัตโอ้โหเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยการทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นอย่างที่สุดกับแป้งเย็นเพสัตค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์นะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะใครที่อยากจะอาบน้ำวันละหลายรายรอบก็ต้องใช้สบู่เพศัตว์นะคะรับรองค่ะว่าจะมีความสุขมีความเพลิดเพลินในการอาบน้ำอย่างแน่นอนหรือว่าสาวๆคนไหนที่ขี้เกียจอาบน้ำก็ลองใช้สบู่เพศัตว์ของเราดูรับรองค่ะว่าจะติดอกจิตใจทำให้คุณได้อาบน้ำบ่อยขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากอาบน้ำวันละหลายหลายรอบจริงๆเพราะว่าสบู่เพศัตว์ของเรานั้นบำรุงผิวพรรณของคุณให้มีความสะอาดมีความสดชื่นผิวไม่แห้งไม่ตึงแล้วยังทำให้ผิวหอมผิวสวยผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วยใครที่อยากจะมีผิวแบบออร่าฉ่ำๆนะไม่ต้องไปลงทุนทำสวยที่ไหนใช้สบู่เพศัตว์ของเรารับรองค่ะว่าได้ผลดีอย่างแน่นอนเพราะว่าน้องหน่อยเองก็ใช้เป็นประจำนะใช้มานานมากๆแล้วแล้วผิวแบบบอกได้เลยว่ามีความมั่นใจเพราะว่าผิวของเราจะดูออร่าฉ่ำๆค่ะผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนแถมยังมีกลิ่นตัวที่หอมติดทนนานนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านกับ2สี2กลิ่นหอมของสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะต้องพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองกันว่าเอ๊ะจริงอย่างที่เขาบอกหรือไม่10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นก็ไม่เท่ากับได้ลองพิสูจน์ปฏิบัติด้วยตัวเองกันนะคะฟองเยอะกลิ่นหอมแล้วก็อาบน้ำเคลื่อนมากล้างตัวสะอาดแล้วก็ดมผิวของคุณดูโอ้โหสดชื่นอย่างที่สุดกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะถ้าหนุ่มๆทั้งหลายอยากจะรู้นะคะว่าทำไมถึงได้หอมขนาดนี้ก็ต้องไปซื้อแป้งเย็นเพศัชมาให้สาวๆได้ใช้การรับรองได้ค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนกลิ่นหอมยั่วๆแบบนี้นะคะหนุ่มๆจะมีอาการเป็นยังไงนะถ้าเจอสาวๆที่ใช้แป้งเย็นเพศัชแล้วรับรองได้ว่าโอ้โหไปไม่ถูกไปไม่เป็นจริงๆหลงมนต์เสน่ห์ในกลิ่นความหอมยั่วๆของแป้งเย็นเพศัชของเรานะคะ3สี3กลิ่นหอมค่ะจำให้ขึ้นใจแล้วรีบไปซื้อมาใช้กันนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆเลยนะคะโอ้โหหนุ่มหน้าไหนก็รับรองค่ะว่าติดหนึบแน่นอนไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นะคะจะเรียกหาที่รักทั้งวันเลยนะคะใช้แป้งเย็นเพศัชรับรองเอาอยู่แล้วแป้งเย็นเพศัชของเราก็ยังช่วยในเรื่องของการที่จะผ่อนคลายความร้อนได้ทุกเมื่อในยามที่คุณต้องการนะคะ

ร้อนเมื่อไหร่ใช้ได้บัดเดี๋ยวนั้นเลยค่ะกับแป้งเย็นเพศัตจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วสาวๆใช้ก็ยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่ยิ่งมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนนะคะกับความหอมระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเพศัตของนั้นนะคะหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการนะคะอย่าลืมค่ะเติมเสน่ห์กับกลิ่นกายของคุณด้วยแป้งเย็นเพศัตไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรักจะเป็นคนในครอบครัวหรือจะเป็นใครที่เรารู้จักก็แล้วแต่แนะนำให้รู้จักแป้งเย็นเพศัตแล้วซื้อมาใช้กันนะคะเวลาหมดแล้วจากลากันค่ะมีความสุขกันทุกๆวินาทีค่ะปริศนาณตันหยงลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันทีมกู้ภัยโคลอมเบียช่วยชีวิตผู้หญิงวัย31ปีออกมาจากซากอพาร์ตเมนต์ในเมืองกาลิได้อย่างปลอดภัยเมื่อวานนี้หลังติดอยู่ใต้ซากอาคารนานกว่า16ชั่วโมงจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในภูมิภาคแหล่งปลูกกาแฟทางตะวันตกของประเทศตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางความเสียหายอย่างหนักของอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและสถานพยาบาลยอดผู้เสียชีวิตสะสมอย่างเป็นทางการอยู่ที่111คนแต่ทางการท้องถิ่นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า250คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ 2,600 คนสูญหายเกือบ200คนถนนสายน้ำเพียงดินถูกตัดขาดเตือนนักท่องเที่ยวงดเส้นทางรถไปหมู่บ้าน

0: กะเหรี่ยงคอยาวห้วยปูแกงใช้เส้นทางเรือแทนหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 20:10 น.เพจ365วันเพจ365วันที่แม่ฮ่องสอนรายงานว่าถนนทางหลวงชนบทมส3018สายบ้านแม่สะกึดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุดินหินและต้นไม้สไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางบริเวณก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้กระทบเช้าวันนี้ทำให้ชาวบ้าน5หมู่บ้านชายแดนได้แก่บ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนบ้านห้วยปูแกงบ้านน้ำเพียงดินบ้านห้วยขี้เส้นทางทะลุห้วยต้นถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกงไม่สามารถเดินทางโดยรถได้ในขณะนี้หากจะต้องไปในเส้นทางอื่นโดยขึ้นเรือที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแทนรัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเดินหน้าเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งหรืออีกเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายนถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 75%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทรงสถิตสิริกิตพระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499-0909

0: 20% ต่อปีจากเงินติดล้ออย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผาฤดีพร

ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพรากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการผ่อนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลย

0: นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0720690900หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: ติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

0: Global Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทซูซูกิมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับ

0: ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสักกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผิดกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
2: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองวรสิทธิ์ปัดยื้อส่งข้อมูลสอบทุจริตท้องถิ่นยืนยันเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อมูลเกือบ 300,000 คนตามกระบวนการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยยื้อเวลาในการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบกรณีการสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปส่วนกรณีแฟลชไดฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้พร้อมย้ำว่าการ

0: เนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 5,929 คนเป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้รัฐบาลเดินหน้าดึงเด็กหลุดระบบกลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการเรียนแบบโฮมสคูลเปิดทางครอบครัวจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทางนี้จากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางการช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อเปิดทางให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐมนตรีทศสั่งเร่งค้นหา3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิสูญหายจากกรณี3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปีล็อกขี้ล่าสุดนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่บ้านปีล็อกขี้ร่วมประชุมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าและร้อยตชดที่135เพื่อวางแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้ง3นายได้ออกลงพื้นที่เดินลาดตระเวนตามปกติมีกำหนดการนัดหมายว่าวันที่11สิงหาคมจะต้องมาเจอกันในหมู่บ้านปีล็อกขี้แต่ตอนนี้ยังไม่ออกมาจากป่าล่าสุดเมื่อเวลา 8:30 นาทีที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมเร่งค้นหาเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายโดยได้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวรี่จำกัด
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระ

0: สยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้ออ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทพีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเรื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณธีรเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
0: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: Global Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันธุ์แท้พันธุ์ดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิกคิว6คาลิก6

0: AA Hybrida 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหากล้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ091-852-6262 091-852-6262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ50ณสุราธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ50ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราธานี 102 สุราธานี

ปัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นตรีและภริยาเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาตินายกรัฐมนตรีย้ำทุกคนห้ามพกปืนไม่ใช่เฉพาะส.ส.ยอมรับว่าอาจจะสื่อสารสั้นไปแต่เจตนาไม่อยากให้อยู่ใกล้ปืน3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปิล็อกกี้ล่าสุดพบตัวแล้วปลอดภัยดีเกิดดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถนนถูกตัดขาด5หมู่บ้านชายแดนชาวบ้านเดือดร้อนเป็นวงกว้างฝีมือปรากฏชัดบนเวทีน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป The Quarter Finals ของรายการอเมริกา Got Talent ได้สำเร็จสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับเช้านี้นายกรัฐมนตรีและภริยาครับเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์

0: ตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนำผู้ร่วมพิธีถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ก่อนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีส่วนที่อาคารราชเวชชาคารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาคณะผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์บุคลากรและประชาชนจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีตอบข้อซักถามสื่อมวลชนนะครับนั่นก็คือเรื่องของประเด็นร้อนในการห้ามพกปืนโดยเฉพาะกระแสดราม่าห้ามยิงโจรในบ้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นว่านายกรัฐมนตรีเองได้ตอบข้อซักถามในประเด็นนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวนะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่าอาจจะมีการสื่อสารสั้นไปซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่ได้สั่งการส.ส.ในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าไม่ใช่การสั่งการเฉพาะส.ส.เพราะว่าตอนนี้ใครก็ไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนได้เพราะใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองต้องทำตัวเป็นตัวอย่างนะคะส่วนกระแสดราม่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายในบ้านนายกก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจจะสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาก็คือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนพร้อมกับทิ้งทายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดนะคะในขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนก็บอกว่าจะหารือกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งกฎหมายปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี2490ขณะนี้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปต้องวางมาตรการเข้มตามรูปแบบต่างประเทศเชื่อมโยงทั้งระบบรู้ข้อมูลตั้งแต่ซื้อจนครอบครองเล็งให้ต่อใบอนุญาตทุก3ปีโดยระหว่างที่รอกฎหมายแก้ไขอาจจะมีแนวทางออกเป็นประกาศกฎกระทรวงเพราะว่าการตรากฎหมายนั้นใช้ระยะเวลายาวนานนะคะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.มีปืน12กระบอกจากตัวเองก็บอกว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับเคยเป็นนักกีฬาก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆที่อยู่ที่ว่ามีแล้วนั้นต้องมีสติในการใช้ให้ถูกวิธีด้วยแล้วก็ตนเองก็พร้อมที่จะรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ก็ยังบอกด้วยว่าไม่กังวลลงพื้นที่ไปไหนมาไหนเราไม่ได้ทำร้ายใครหากเข้ามาทำร้ายเราก็บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ถึงความโชคร้ายของเราไปค่ะ
0: อาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาก็เห็นด้วยกับแนวทางของนายกรัฐมนตรีในการคุมการพกพาอาวุธปืนครับพันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรือว่าอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาได้กล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและก็ให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและก็การเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือว่าแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาภายในบ้านแล้วก็เกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งก็บอกว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุขณะที่กรณีเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการเช่นการ

0: ติดตามจับกลุ่มคนร้ายอาจต้องเฝ้าติดตามข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามประเทศครับไม่สามารถกำหนดให้ชัดเจนว่าเริ่มต้นหรือว่าสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือว่าข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะได้ไม่เป็นการขัดระเบียบหรือว่าคำสั่งของนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
1: ส่วนผลกระทบต่อร้านจำหน่ายอาวุธปืนนะคะอาจารย์ตวงก็มองว่าอาจได้รับผลกระทบแต่ก็ย้ำว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนเพราะวางปืนไว้เฉยๆปืนคงไม่สามารถเดินไปยิงใครได้สิ่งสำคัญก็คือการควบคุมผู้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นปืนที่ถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายก็ตามนะคะขณะที่คำถามสำคัญก็คือการควบคุมอาวุธปืนนั้นจะช่วยลดอาชญากรรมได้มากน้อยเพียงใดซึ่งนักอาชญาวิทยามองว่าการควบคุมปืนเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการที่ช่วยจำกัดปริมาณอาวุธปืนในสังคมและในท้องตลาดแต่หากต้องการลดอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการหลายมาตรการควบคู่กันไปค่ะโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและเสมอภาคโดยยกข้อมูลจากดัชนีสันติภาพโลกซึ่งจัดอันดับ163ประเทศทั่วโลกเปรียบเทียบประเทศไทยกับสิงคโปร์พบว่าสิงคโปร์นั้นอยู่ในอันดับที่8ในขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่101และเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คนสิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตไม่ถึง1คนขณะที่ไทยอยู่ที่ประมาณ5คนก็สะท้อนให้เห็นว่านอกจากการควบคุมอาวุธปืนแล้วสิ่งสำคัญก็คือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในสิงคโปร์เจ้าหน้าที่เองก็มีสิทธิ์ถูกตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันสูงซึ่งตนเองก็มองว่าประเด็นนี้สำคัญมากในไทยนะคะต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ลงโทษอย่างเสมอภาคค่ะไม่มีการยกเว้นให้กับบุคคลใดและต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสำหรับแนวทางการจัดการอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะจันตงก็ระบุว่าในรัฐแทสเมเนียประเทศออสเตรเลียเมื่อปี1996เกิดเหตุการณ์กราดยิงขึ้นขณะนั้นมีผู้เสียชีวิต35คนและตอนนั้นนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนใครที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนปืนผิดกฎหมายหรือปืนผิดมือเขาก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองปืนผิดกฎหมายนำอาวุธมาส่งมอบให้แก่รัฐภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องรับโทษผ่านไปประมาณสักเกือบ1ปีก็ได้มีการสำรวจสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมพบว่าสถิติลดลงไปมากกว่า 50% นะคะซึ่งก็ทราบว่ารัฐบาลไทยนั้นจะมีการนำแนวคิดนี้มาใช้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องทำมาตรการควบคุมไปด้วยนอกเหนือจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนนะคะอาวุธปืนและกระสุนที่มีขายตามออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตลาดมืดหรือว่าดาร์กเว็บเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการตรวจสอบอาวุธปืนเพื่อสืบสวนเฝ้าระวังติดตามจับกุมมาดำเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่านักการเมืองระดับใดก็ตามซึ่งส่วนตัวก็มองว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีเรื่องของ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปีล็อกกี้นะครับแต่ว่ามีข่าวดีเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางอุทยานออกมาอธิบายผ่านโลกโซเชียลแล้วนะครับว่าเจอทั้ง3รายแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
5: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สามเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานทองผาภูมิหายตัวไปครับขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุด

0: องปิล็อกขี้นายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับลงพื้นที่บ้านล็อกขี้ประชุมร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและก็ทหารชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลาดย่าและตชด.ครับวางแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งลงพื้นที่ค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า3นายเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่2นายแล้วก็เจ้าหน้าที่เก่า1นายสูญหายไปครับขณะเดินลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองที่ปิล็อกขี้ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมมีกำหนดนัดหมายเจอกันที่หมู่บ้านปิล็อกขี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกมาจากป่าเมื่อว่าวันที่11สิงหาคมจะต้องมาแต่ว่าวันนี้ผ่านไปแล้ว1วันนะครับทางอุทยานทองผาภูมิจึงประสานงานกับทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าและก็ตชด135ทองผาภูมิระดมกำลังปูพรมค้นหาโดยกำลังผสมจะตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแล้วก็แบ่งกำลังเป็น2ทีมครับทีมแรกออกเดินจากจุดเริ่มต้นลาดตระเวนส่วนอีกจุดหนึ่งจะเดินทางจากหมู่บ้านปีล็อกขี้สวนย้อนกลับไปก็ใช้เวลาในการเดินทางมากพอสมควรเพราะตอนนี้มีฝนตกหนักน้ำป่าก็เป็นอุปสรรคครับล่าสุดช่วงเช้าๆที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีทศส่งฮอปินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิที่สูญหายขณะปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองนะครับและก็ช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็โพสต์ล่าสุดนะครับบอกว่าตอนนี้พบแล้วนะครับอธิบดีกรมอุทยานระบุพบ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิแล้วไปติดค้างอยู่ในหมู่บ้านปิล็อกขี้นั่นแหละครับล่าสุดทั้ง3คนอาการปลอดภัยดีครับ
1: จากทองผาภูมินะคะไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินถนนก็ถูกตัดขาด5หมู่บ้านนะคะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุดินหินแล้วก็ต้นไม้ใหญ่สไลด์ลงมาทับปิดเส้นทางบนถนนทางหลวงชนบทสายบ้านแม่สะกึดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างบ้านจาก5หมู่บ้านชายแดนได้แก่บ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนบ้านห้วยปูแกงบ้านน้ำเพียงกินและบ้านห้วยขี้นะคะรวมถึงเส้นทางทะลุห้วยต้นนุ่นถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ค่ะเบื้องต้นชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่ล้มขวางทางเพื่อเปิดช่องทางให้รถจักรยานยนต์พอที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านกระเรียงคอยาวบ้านห้วยปูแกงไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางถนนได้ขอให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ทางเรือแทนโดยสามารถไปขึ้นเรือได้ที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนะคะต่อกันที่นครพนมชาวนครพนมลุ้นระทึกนะคะหลังจากที่น้ำโขงเข้าคันน่าเป็นห่วงระดับน้ำขยับแตะขึ้น11เมตร98เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเพียง2เซนติเมตรเท่านั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เร่งเตรียมความพร้อมและเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจังหวัดนครพนมยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยพบปริมาณฝนสะสมสูงสุดที่อำเภอนาทม 60.4 มิลลิเมตรและอำเภอบ้านแพง30มิลลิเมตรนะคะคาดว่าในช่วง 12-15 สิงหาคมยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าหลังจากวันที่15สิงหาคมปริมาณฝนจะเริ่มลดลงรุนแรงแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงอย่างน้อย17สิงหาคมค่ะเนื่องจากระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์สูงมากหากในช่วง 2-3 วันนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนเติมเข้ามาอีกก็อาจจะส่งผลให้น้ำนั้นเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ได้ทันทีก็ขอให้ชาวนครพนมติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิจพระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงาน

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: รัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนครับแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเหลือเพียง117แห่งครับเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ครับนางสาวพลอยไทยลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลสำเร็จในการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวพลเทเลบอกว่าตอนนี้นะครับนายกได้มอบหมายนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องผลจากการขับเคลื่อนแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี61จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้ว275แห่งเหลืออีกเพียง117แห่งครับซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลสามารถดำเนินการได้ไปแล้วกว่า 75% ครับสำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่ภูเก็ตแต่ติดขัดข้อกฎหมายและรีเบทต่างๆนั้นขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและรีเบทต่างๆให้สอดคล้องกันเป็นอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งและต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยหลายกรณีเข้าสู่กระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังมีอีกหลายคดีอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดต่อไปครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามกรณีผลสอบท้องถิ่นแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องนี้รวมทั้งกรณีที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นยื้อเวลาหรือเปล่าในการส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการปปช.ในการตรวจสอบข้อมูลโก่งท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์ก็ออกมายืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบนั้นมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่การกระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบต่อไปนะคะส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลช้านายวรศิษฐ์ค่ะบอกว่าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้โดยเร็วที่สุดนะคะส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้และย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน5,929 คนเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้และนอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดกรณีการจ้างเหมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าทำงานเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์และอาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดโดยได้ส่งเรื่องแจ้งไปอย่างถูกพื้นที่แล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการตั้งคำถามต่อกระบวนการตรวจสอบไม่ได้ทำให้การทำงานขาดความน่าเชื่อถือเพราะทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามและตรวจสอบได้แต่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่า

0: การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีอะไรแอบแฝงค่ะ
1: รัฐบาลย้ำเดินหน้าปราบทุจริตจริงจังแจงสางคดีสำคัญคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการปราบขบวนการพ่อทิพย์การกักตุนน้ำมันครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางและก็การดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปราบปรามการทุจริตในทุกระดับโดยเฉพาะกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ในความสนใจของสังคมที่ผ่านมารัฐบาลได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและความมั่นคงของประชาชนสำหรับความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรและก็แจ้งเกิดเท็จเพื่อช่วยเด็กต่างชาติได้รับสัญชาติและก็สูติบัตรไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับสตช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิด3ปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งกระทำทุจริตเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรปัญหาการขอสัญชาติไทยแล้วก็สถานะทางทะเบียนโดยมิชอบอย่างต่อเนื่องก็ได้แก่1ปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4รายและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จของบุตรต่างด้าว2รายแล้วส่วนที่เหลือครับกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม2ปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรเมื่อ29เมษายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับ6คนเป็นชาวจีน2คนชาวไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรอันเป็นเท็จ3รายเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายจากนั้นดำเนินการสืบสวนขยายผลปฏิบัติการและออกหมายจับผู้กระทำความผิดอีก35รายเมื่อ7กรกฎาคมปฏิบัติการที่3ครับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรจับกุมขบวนการอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จผลปฏิบัติการเมื่อ9ถึง11กรกฎาคมพบว่าศาลอนุมัติหมายจับแล้ว35หมายตอนนี้จับกุมได้แล้ว32รายนะครับอีกกรณีอยู่ในความสนใจของประชาชนเหมือนกันครับนั่นก็คือการตรวจพบความผิดปกติของน้ำมันประมาณ57ล้านลิตรมูลค่า 2.3 พันล้านบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีโดย DSI กรมธุรกิจพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมเจ้าท่าฝ่ายปกครองกระทรวงกลาโหมและศูนย์อำนวยการและสาธารณประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนบูรณาการการทำงานตรวจสอบเส้นทางน้ำมันรวมถึงดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนผู้เกี่ยวข้อง3คดีทั้งในพื้นที่อ่างทองและภาคใต้โดยผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับ DSI ยังคงเดินหน้าสอบคลังน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันในพื้นที่อื่นๆเพื่อขยายผลและดำเนินคดีทุกรายฐานความผิดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวนี้ครับ
0: ไปดูธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมเงินสดทุกรูปแบบและมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่5สิงหาคมจนถึง3กันยายน2569คาดมีผลบังคับใช้15ตุลาคม2569นะคะซึ่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็จะต้องจัดให้ลูกค้าหรือว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจแสดงตัวตนหรือยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดทุกครั้งต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้าหรือบุคคลดังกล่าวต้องจัดให้มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของธุรกรรมกรณีพบการทำธุรกรรมที่มีความผิดปกติหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดของลูกค้าตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปหรือมีมูลค่าเทียบเท่าภายใน1วันนะคะก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการทำธุรกรรมปกติของลูกค้าว่ายังคงเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่นะคะแล้วก็ต้องมีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังตรวจและตรวจสอบพฤติกรรมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดของลูกค้าและกำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสมรวมถึงต้องทบทวนและปรับปรุงแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับด้วยฝีมือปรากฏชัดบนเวทีครับน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือว่าควอเตอร์ไฟนอลของรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ได้สำเร็จครับอเมริกันก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT ได้เปิดเผยการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ควอเตอร์ไฟนอลนะครับหรือว่าไลฟ์โชว์บนเวทีซีซั่นล่าสุดได้สำเร็จแล้วนะครับคือน้องเนเน่รอยัลรัตติการอัมลอยสาวน้อยวัย16ปีได้รับการ

0: เลือกโดยกรรมการบอกกับเธอว่าผู้ที่จะเข้ารอบต่อไปต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นเท่านั้นและผู้นั้นก็คือตัวเธอครับก็ทำให้เนเน่ออกมาสวมกอดบิดาด้วยความดีใจเนเน่ได้พิสูจน์ความสามารถด้วยการถ่ายทอดบทเพลง Hysteria ของ Milfทำให้เป็นไฮไลท์สำคัญของรายการยอดชมคลิปพุ่งเป็นล้านๆเลยนะครับสำหรับรอบควอเตอร์ไฟแนลมีผู้แข่งขันทั้งหมด44คนแบ่งเป็นการแข่งขันออก4สัปดาห์ครับสัปดาห์ละ11คนซึ่งจะออกอากาศผ่านทางช่อง NBC ของสหรัฐอเมริกาส่วนไทยเรานั้นทาง True Excite นะฮะช่อง340ครับ
1: ก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะคะมากันที่ข่าวต่างประเทศนะคะทีมกู้ภัยทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวในโคลอมเบียประธานาธิบดีลงพื้นที่ติดตามงานกู้ภัยนะคะอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเร่งขุดค้นซากอาคารพังทลายในเมืองเวเรราอย่างไม่ย่อ

0: จากแผ่นดินไหวในโคลอมเบียประธานาธิบดีลงพื้นที่ติดตามงานกู้ภัยนะคะอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเร่งขุดค้นซากอาคารพังทลายในเมืองเวเรราอย่างไม่ย่อท้อในขณะที่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซากอาคารนานนะในย่านของคาปรีในเมืองกาลินานหลายชั่วโมงทีเดียวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะของภารกิจกู้ภัยในเมืองกาลิเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นข่าวเศร้าของผู้ประสบภัยเมื่อทีมกู้ภัยโคลอมเบียกำลังกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากอาคารหลังพยายามค้นหาแล้วก็กู้ร่างมาอยู่หลายชั่วโมงด้านทีมกู้ภัยร่วมหลายหน่วยงานสามารถช่วยชีวิตหญิงชื่อว่าดานิเอล่าลาโกซันเซสออกมาจากใต้ซากโรงแรมที่พังถล่มในเมืองเปเรราได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและขณะนี้ยังมีผู้สูญหายในเมืองเปเรราอีก40คนค่ะ
1: แล้วทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณกฤติยาสินธุวราวันผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันนะคะวันพุธที่12 สิงหาคม 2569ค่ะอ่านคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้อยู่ในขณะนี้นะคะสัปดาห์นี้ค่ะเจอกับเราสองคนเช่นเคยนะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีดีเจกระเพราค่ะ
1: ดีเจสายหมอกค่ะ
0: วันนี้12 สิงหาคมนะคะตั้งแต่เราเกิดมาเราก็จดจำวันนี้กันเป็นอย่างดีนะคะน้องหมอ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: 12 สิงหาเนี่ยเราจะจำขึ้นใจเลยว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะวันนี้12 สิงหาคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือว่าวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะวันนี้ก็จะได้เห็นแม่ๆนะคะใส่เสื้อโทนสีฟ้านะคะสีฟ้าสดใสค่ะเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะลูกๆคะเมื่อเช้าเอาดอกมะลินะคะไปกราบไหว้คุณแม่แล้วก็บอกรักคุณ

0: แม่แล้วหรือยังคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้คุณแม่นะคะทุกท่านเลยมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนานแสนนานเลยนะคะสุขสันต์วันแม่แห่งชาติทุกๆท่านเลยค่ะรวมถึงแม่ๆด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่ที่เป็นแม่ยกหรือเปล่า
1: ยกตัวแม่
0: ค่ะนึกถึงน้องไรอันไงเวลาน้องไรอันไปเล่นคอนเสิร์ตก็จะเรียกว่าแม่ๆนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้แม่นี่แบบกระเป๋าหนากันทุกคนเลยนะคะระหว่างทำอะไรกันอยู่คะส่วนใหญ่ก็วันนี้ถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็จะเป็นวันหยุดราชการ1 วันนะคะน้องหม
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ค่ะแต่ภาคเอกชนบางบริษัทก็อาจจะปิดให้นะคะบางบริษัทก็เปิดปกติก็ให้กำลังใจคนทำงานทุกคนด้วยนะคะทักทายค่ะ FC ที่น่ารักของเราที่เข้ามาแล้วนะคะผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่ติ๊กน้ำส้มสวัสดีจ้าสุดที่ใจจะไขว่คว้าบอกว่าวันนี้วันแม่แห่งชาตินะคะที่อุทยานแห่งชาติเปิดให้จูงมือแม่เข้าฟรีค่ะทั่วประเทศนะคะเฉพาะคนไทยโอ้โหข้อมูลหนาแน่นนะคะสวัสดีพี่มายาราบด้วยค่ะทักทายกันเข้ามาขอบคุณนะคะเราฟังอยู่ผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ด้วยรายการภาคใต้บ้านเราค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ก็จะหมุนเวียนกันไปแต่ละสัปดาห์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะอยู่กับอสมทสุราษฎร์ธานีวันนี้วันแม่ค่ะน้องออก
1: ค
0: แน
1: ่ะ
0: ่นอนต้องมีกิจกรรมดีๆเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะทุกๆจังหวัดอยู่แล้วค่ะสุราษฎร์ธานีเองก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการนิมนต์พระนะคะมาทำบุญตักบาตรนะคะข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่บริเวณหน้าวัดกลางเก่าค่ะริมเขื่อนแม่น้ำป่าปี่นะคะแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมาในช่วงเวลา10 นาฬิกาเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์1นะคะหมู่ที่ 10บ้านบางเตาตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569โดยนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมประจำปี2569ค่ะโดยมีนางกรกมลยุติธรรมรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีปฏิบัติหน้าที่แทนนางวีนาวรรณฉัตรสิริประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะส่วนความสำคัญนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะประกอบไปด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียนจำนวน129 คนค่ะมีการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์จำนวน5 ถุงมอบทุนการศึกษาจำนวน20 ทุนค่ะอุปกรณ์กีฬาจำนวน1 ชุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่ซึ่งโครงการน้ำพระทัย

0: อย่างสมพระเกียรติทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งข่าวจากสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีมีการประชุมเตรียมความพร้อมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริเป็นประธานในการประชุมนะคะในการต้อนรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติสูงสุดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมถึง64หน่วยงานเพื่อที่จะรับทราบภารกิจนะคะแล้วก็รายงานความพร้อมในการดําเนินการปัญหาอุปสรรคต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคําสั่งจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมนะคะว่าให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกด้านตลอดระยะเวลาการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและนี่ก็คือข่าวสารจากสุราษฎร์ธานีนะคะเช่นเดียวกันค่ะที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะที่สงขลาก็มีการจัดงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกันมีการปล่อยพันธุ์น้ำ 1.2 ล้านตัวเลยทีเดียวค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้จัดขึ้นที่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังข่าวนี้จากพี่ดีเจแจ๊คข่าวอสมทจังหวัดสงขลากันเลยค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของจังหวัดสงขลาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1.2 ล้านตัวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่บริเวณคลองอาทิตย์กำลังเอกบริเวณอาคารฝายส่งน้ำสำนักงานชลประทานตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลากรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอกาสนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายสสิพงษ์ชูเชิดในอำเภอสะทิ้งพระกล่าวต้อนรับนายเจริญโอมณีประมงจังหวัดสงขลากล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนางปิยรัตน์ลับกิจโรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลานายประถมมุสิกรักเกษตรจังหวัดสงขลานายชนะอมรวัฒน์สหกรณ์จังหวัดสงขลานายพินิจสวัสดีรักษาปศุสัตว์จังหวัดสงขลาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมงหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับประชาชนตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ประกอบด้วยพันธุ์ปลายี่สกจำนวน 200,000 ตัวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลาและพันกุ้งแชบ๊วยจำนวน1ล้านตัวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลารวมทั้งสิ้น1ล้าน2แสนตัวเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการนี้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยกล่าวถึงวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินและศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทั่วประเทศด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจึงร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างรู้คุณค่าอันจะนำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนร่วมกันนำพันธุ์ปลายี่สกและพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 1.2 ล้านตัวปล่อยลงสู่คลองอาทิตย์กำลังเอกเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมท.สายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

สวัสดีพี่เดือนด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของเราค่ะทักทายเข้ามากันในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคะเราไปต่อกันที่จังหวัดตรังเลยนะคะที่จังหวัดตรังก็มีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะที่จังหวัดตรังนะคะมีการจัดโครงการค่ะเกี่ยวกับการอบรมโครงการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะมีพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรทะเลและก็ชายฝั่งของเราค่ะให้อยู่กับเราได้นานๆนะคะคุณผู้ฟังณโรงเรียนบ้านนาเกลืออำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะพร้อมกันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการอบจ.จังหวัดตรังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ค่ะซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้นะคะดำเนินการโดยกองสาธารณสุขอบจ.ตรังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวดีๆนะคะของจังหวัดตรังที่นำมาฝากกันค่ะไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงเลยนะคะไม่ให้เสียเวลาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ข่าวของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยก็มีการเดินหน้าส่งเสริมสาคูต้นค่ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดสากลเปิดวิธีทดสอบตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจที่จังหวัดตรังค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะที่ร้านโปรโมชั่นศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรังจังหวัดตรังค่ะมีการเปิดงานแสดงสินค้าวิธีสาคูพัทลุงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดสากลกิจกรรมการทดสอบตลาดและการเชื่อมโยงธุรกิจภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สาคูต้นโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดสากลประจำปีงบประมาณ2569ค่ะหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการนี้นะคะก็คือการทดสอบตลาดและการเชื่อมโยงธุรกิจซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่จากต้นสาคูนะคะหรือว่าสาคูต้นนะคะถ้าใครที่เป็นชาวพัทลุงเนี่ยคงรู้จักกันอย่างดีค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่จากภาคเกษตรของจังหวัดพัทลุงมาจัดการแสดงและจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ทดลองเลือกสินค้าจริงพร้อมเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความรู้ของผู้บริโภคโดยตรงค่ะการดำเนินงานในกิจการนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากสาคูต้นที่ได้รับการพัฒนาและผลิตภัณฑ์

0: แปลรูปแบบใหม่นะคะในรูปแบบใหม่ๆด้วยค่ะตลอดจนมีสินค้าผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรกรของจังหวัดพัทลุงเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปปรับปรุงและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดค่ะและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบของท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงได้นะคะทั้งนี้สาคูต้นเนี่ยถือเป็นทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของชาวจังหวัดพัทลุงเลยค่ะที่สามารถนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับการผลิตจึงเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับสาคูต้นและผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมกับสร้างโอกาสให้ชาวเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

0: นี้มีข่าวสารจากหลายจังหวัดเลยนะคะเป็นวันหยุดสบายๆค่ะของหลายๆคนเลยนะคะที่อาจจะกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะคุณผู้ฟังคะรับฟังข่าวสารผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายของเราไปด้วยค่ะจริงๆแล้ววันนี้ก่อนที่จะไปข่าวต่อไปพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศก่อนสักนิดหนึ่งอากาศวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีร้อนมากค่ะคุณผู้ฟังคะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะท้องฟ้าแจ่มใสมากๆค่ะวันนี้สภาพอากาศอำเภอไหนจังหวัดไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ส่งข่าวทักทายบอกกล่าวกันมาได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีที่กำลังขึ้นไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ค่ะกลับมาติดตามที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเรื่องของยาเสพติดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าปราบยังไงก็ไม่หมดนะคะน้องหมอ
1: ใช่ค่ะยิ่งปรับยิ่งเยอะ
0: ใช่ค่ะแล้วระดับความปลอดภัยแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจแหล่งมั่วสุมยาเสพติดโอ้โหพบทั้งยาไอซ์ยาบ้านะคะพร้อมอาวุธปืนเนาะจริงๆแล้วยาบ้าเนี่ยชื่อมันก็ตรงๆเลยนะคะว่ายาบ้ากินแล้วบ้าแต่คนก็ทำไมถึงอยากจะบ้าก็ไม่รู้คือทุกวันนี้ถึงไม่กินยาบ้านะคะคุณผู้ฟังด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เราเจอก็อาจจะทำให้คนเนี่ยฟุ้งซ่านกันไปได้แล้วเหมือนกันนะโอ้เจอยาบ้าเข้าไปนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศเลยค่ะเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยควบคุมอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดขณะที่จังหวัดภูเก็ตเองก็ขานรับมีการส่งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแหล่งมั่วสุมยาเสพติดในอำเภอกระทู้ค่ะเมื่อคืนวันที่10สิงหาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการล่อซื้อยาเสพติดจากบุคคลเป้าหมายเนี่ยพบว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดแต่ผู้ต้องหาอาศัยความชำนาญพื้นที่ค่ะหลบหนีไปได้นะคะเบื้องต้นแจ้งความดำเนินคดี1รายแล้วก็มีผู้สมัครใจเนี่ยที่จะเข้ารับการบำบัดยาเสพติด5รายค่ะจากการตรวจค้นพบของกลางเป็นยาไอซ์7ถุงนะแล้วก็ยาบ้า260เม็ดค่ะมีอาวุธปืนลูกซองยาวอีก1กระบอกพร้อมกระสุน1นัดกล้องเล็งปืนแล้วก็อาวุธมีดดาบพร้อมกับของอื่นอีกหลายรายการเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำของกลางนะคะส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.กระทู้ค่ะดำเนินคดีตามข้อหาจำหน่ายแล้วก็ไว้ในครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นแหล่งมั่วสุมอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้นะคะการตั้งจุดตรวจในพื้นที่เกาะแก้วด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยนะคะจึงมีการเรียกตรวจค้นพบว่ามีอาวุธปืนนะคะยี่ห้อ CZ พร้อมกับแมกกาซีนเนี่ยบรรจุกระสุนอยู่9มม.จำนวน30นัดนะคะซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะที่นั่งคนขับโดยผู้ขับขี่ก็ไม่แสดงใบอนุญาตให้มีแล้วก็ใช้อาวุธปืนด้วยค่ะแล้วก็ใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวก็ไม่มีนะคะจึงแจ้งข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุอันควรมีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็

0: ถูกจับกุมนะคะพร้อมกับของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ที่จังหวัดพังงาหรือว่าพื้นที่ไหนๆที่มีฝนเนี่ยก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพี่อาคมนายกพูดว่าใครพกปืนเนี่ยผิดกฎหมายถ้ายิงโจรที่จะเข้ามาในบ้านก็ผิดกฎหมายยิงกับหนังสติ๊กไม่ผิดกฎหมายพี่อาคมต้องไปพกหนังสติ๊กแล้วล่ะค่ะงานนี้อยากไปเที่ยวพังงาจังเลยนะคะอยู่ที่ท่าศาลานครศรีธรรมราชพังงาน้ำทะเลสวยมากสุราษฎร์ธานีก็สวยนะคะขายของหน่อยจริงๆแล้วทั้งทางฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันน้ำทะเลสวยเลยนะคะน้องหมอ
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวนะคะพี่อาคมบอกว่าอุ๊ยมีบอกว่าชอบสาวพังงาด้วยนะ
3: มีสาวอยู่พังงาหรือเปล่า
0: แล้วแบบนี้สาวนครไม่น้อยใจเหมือนกันเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีที่ทักทายกันเข้ามานะคะมากันที่จังหวัดระนองค่ะระนองเมื่อสักครู่ที่เราเพิ่งจะพาดพิงถึงนะคะเมืองฝนแปดแดดสี่เนี่ยที่ระนองค่ะบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสนะคะก็สืบเนื่องจากเรื่องของยาเสพติดเลยจริงๆแล้วอ่ะคนที่หลงผิดอ่ะแล้วก็คิดที่จะกลับตัวกลับใจเนี่ยเชื่อว่าสังคมครอบครัวเราก็พร้อมที่ใช้โอกาสนะคะน้องหมอเพียงแต่ว่าขอให้ใจคุณเนี่ยพร้อมก็แล้วกันสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษคืนสู่สังคมภายใต้แนวคิดโอกาสสร้างคนก้าวใหม่สร้างชีวิตนะคะ11สิงหาคมเมื่อวานนี้ค่ะที่เรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้นสังกัดเรือนจำจังหวัดระนองพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเรือนจำจังหวัดระนองภายใต้แนวคิดโอกาสสร้างคนก้าวใหม่สร้างชีวิตโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการประจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและอาสาสมัครราชทัณฑ์เข้าร่วมงานค่ะพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินนะคะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเนี่ยมันเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษโดยเป็นที่พักพิงชั่วคราวแล้วก็สะพานเชื่อมระหว่างเรือนจำกับชุมชนช่วยให้ผู้พ้นโทษมีเวลาในการปรับตัวเตรียมความพร้อมแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมชื่นชมความร่วมมือของจังหวัดระนองก็ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างโอกาสในการคืนกลับสู่สังคมค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยนะคะก็ได้กล่าวว่าจังหวัดระนองเนี่ยมีการมุ่งสร้างสังคมแห่งโอกาสที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะพร้อมสนับสนุนการฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะผู้ต้องหาราชทัณฑ์นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษให้สามารถประกอบอาชีพมีรายได้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าแล้วก็ยั่งยืนทางด้านนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการเรือนจำระนองค่ะก็ได้กล่าวว่าเรือนจำระนองเนี่ยเราขับเคลื่อนโครงการตามแนวคิด3มิติแห่งโอกาสตั้งแต่การคัดกรองฝึกทักษะอาชีพการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเรือนจำกับสังคมการส่งเสริมอาชีพสุจริตเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำนะคะโดยดำเนินงาน3รูปแบบได้แก่บ้านกึ่งวิถีในสถานประกอบการบ้านกึ่งวิถีร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็บ้านกึ่งวิถีในเรือนจำชั่วคราวของบางริ้นเรือนจำจังหวัดระนองได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย8องค์กรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ค่ะเพื่อสงเคราะห์สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมแล้วก็ลดการกระทำผิดซ้ำอย่างเป็นรูปธรรมเอาเป็นว่าเราสองคนนะคะร่วมให้กับผู้ที่พ้นโทษทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะออกมาใช้ชีวิตในสังคมนะคะก็เชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะสังคมให้โอกาสนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนเลยค่ะ
4: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา

0: มาปิดท้ายกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็มีการแถลงข่าวจัดเตรียมนครเกมส์2569ค่ะเปิดเวทีเยาวชนประชาชนส่งเสริมสุขภาพพัฒนาทักษะกีฬาและสร้างความสามัคคีค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเตรียมจัดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนครเกมส์ประจำปี2569ระหว่างวันที่19ถึงวันที่22สิงหาคม2569นี้ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนค่ะได้แสดงความสามารถด้านการกีฬาส่งเสริมการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมกับสร้างความรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: วันนี้ได้ว่าไปภาคใต้เราได้หลายจังหวัดเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้ด้วยนะคะกับการผลิตรายการดีๆแบบนี้ค่ะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้วันนี้เวลาของเรา2คนหมดลงอีกแล้วนะคะก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ค่ะนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของภาคใต้กลับมาเจอกับเรา2คนในวันพรุ่งนี้เวลาเดินเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้สุขสันต์วันแม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟังMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอธิบดีกรมการปกครองรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสั่งโดดในทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบเร่งปรับกฎหมายภายใน60วันนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้ในทะเบียนท้องที่ทุกแห่งเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมตั้งแต่การอนุญาตการซื้อขายการครอบครองไปจนถึงการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทุกประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันขณะเดียวกันผู้ได้รับใบอนุญาตแบบป.3และได้ซื้ออาวุธปืนไปแล้วจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติฉะนั้นจะเข้าข่ายมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้กรมการปกครองจะเร่งตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายให้สอดคล้องกับยอดใบอนุญาตแบบป.3หากพบความผิดปกติหรือไม่ตรงกันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดพร้อมประสานกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีของผู้ประกอบการอีกด้วยด้านอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาเห็นด้วยกับแนวทางนายกในการคุมการพกพาอาวุธปืนชี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนแต่อยู่ที่คนครอบครองพันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรืออาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยากล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาคือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและการเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาในบ้านแล้วเกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งระบุว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้

0: ระหว่างปฏิบัติหน้าที่มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะไม่ได้เป็นการขัดระเบียบหรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีพัทยาระดมกำลังกวาดล้างต่างด้าวขอทานริมหาดพัทยาโดยเมื่อช่วงค่ำวานนี้นายดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยตำรวจสภ.เมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดมกำลังปล่อยแถวลงพื้นที่กวดขันและจัดระเบียบขอทานชาวต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาสืบเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในเมืองพัทยาร้องเรียนจำนวนมากว่าพบชาวต่างด้าวออกมานั่งขอทานและรบกวนนักท่องเที่ยวตามจุดสำคัญต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวขณะเดียวกันยังพบคนไทยเร่บ้านบางส่วนซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอเงินจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงกระจายกำลังตรวจสอบตลอดเส้นทางถนนสาย2พัทยาและแนวชายหาดพัทยาก่อนพบกลุ่มขอทานชาวกัมพูชารวม17คนเป็นเด็ก7คนและผู้ใหญ่10คนนอกจากนี้พบเด็กเล็กอายุเพียง7เดือน2ปีและ3ปีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบประวัติพบว่าบางรายเคยถูกจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงผลักออกนอกประเทศมาแล้ว 3-4 ครั้งนอกจากนี้ยังพบคนไทยไร้บ้านซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอทานอีก8รายจึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชลบุรีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึก

0: กรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ทสุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพาฤดีพรเจอกับหนองกระเพาบ่ายโมง

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรองโฆษกรัฐบาลแจ้งมาตรการคุมปืนย้ำจัดการทั้งปืนเถื่อนและปืนมีทะเบียนเข้มการครอบครองพกพาและใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงข้อกังวลเรื่องสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและผลกระทบต่อนักกีฬายิงปืนแต่ขอให้แยกข้อที่จริงออกจากการตีความเพราะขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกฎหมายใหม่จึงยังไม่ใช่ข้อสรุปของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วหลักที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีคือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างสิทธิ์ในการครอบครองกับสิทธิ์ในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิ์เดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือหยิบมาใช้ได้ตามใจไม่ใช่รัฐบาลจะเลือกจัดการปืนถูกกฎหมายหรือปืนเถื่อนก่อนเพราะรัฐบาลต้องจัดการทั้งสองอย่างปืนเถื่อนผิดกฎหมายอยู่แล้วต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดส่วนปืนที่อยู่ในระบบต้องตรวจสอบและควบคุมการพกพาการใช้อย่างจริงจังขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธปืนต้องมีระบบควบคุมเพราะเมื่อปืนถูกนำไปใช้ก่อเหตุสิ่งที่เดิมพันไม่ใช่ทะเบียนแต่คือชีวิตของประชาชนโฆษกรัฐบาลยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารแลกเงื่อนไขการค้าสหรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งระบุว่ารัฐบาลไทยเตรียมนำความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารมาเป็นเงื่อนไขต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลไทยการเจรจาการค้ากับสหรัฐดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้าโดยรัฐบาลพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบโดยเฉพาะผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการผลิตและประชาชนไทยพร้อมแสวงหาข้อตกลงที่สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกันความร่วมมือต่างๆรวมถึงการฝึกร่วมผสมคอปลาโกยังคงดำเนินไปตามกรอบและแผนงานที่กำหนดไว้โดยไม่ได้ถูกนำไปผูกโยงเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับผลการเจรจาทางการค้าไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ที่อินโดนีเซียเร่งอพยพคนเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือเฟอร์รี่ที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ131คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร114คนและลูกเรือ17คนขณะแล่นออกจากท่าเรือปานดังใบบนเกาะท่องเที่ยวบาหลีมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเลมบาบนเกาะลอมบอกจังหวัดนูซาเตงการาตะวันตกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือเฟอร์รี่ KM ปุตรียัสมินเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณช่องแคบลอมบอกส่วนสาเหตุยังไม่แน่ชัดหน่วยกู้ภัยเข้าอพยพผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดแล้วยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ชีวิตล้นถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันใครวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคนรอดบริเวณจำกัด
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDสองอันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 50%ต่อปีจากเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้น

0: างที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีสำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านใดช็อตเงินหรือว่ากำลังเดือดร้อนเรื่องเงินบอกเลยว่าช็อตเงินเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อช่วยเยียวยาได้ค่ะสินเชื่อทะเบียนรถเก๋งกระบะพร้อมบัตรติดล้ออนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 160% จัดสินเชื่อครั้งเดียวได้ทั้งเงินได้ทั้งบัตรติดล้อฉุกเฉินติดขัดเมื่อไหร่กดเงินสดจากบัตรได้ทันทีทุกที่24ชั่วโมงเงินที่ผ่อนมาหมุนกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยให้มีตังหมุนไม่กดใช้ไม่เสียดอกทุกเรื่องเงินหมุนได้ที่เงินติดล้อเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวดอกเบี้ยอัตรา 12-24% ต่อปีณวันที่18เมษายน2568คุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องเงินอย่าลืมนะคะเงินติดล้อช่วยคุณผู้ฟังได้ค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วย

0: ประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนในรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมท.

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีและชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหน

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา MCOT Radio Network

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองร่างเสร็จแล้วสุภชัยโพสต์ร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพร้อมเสนอสภาแก้ไขนายสุภชัยชัยสมุทรสสบัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีกว่า100มาตราสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการไว้ถึง24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตรามีความไม่เหมาะสมกับกาลและสมัยเนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่มีความไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอันก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เตรียมนำอัฐิหลุนลอยแม่น้ำโขงท่องโลกไปใหม่ครอบครัวทำพิธีเก็บอัฐิหลุนโซโล่ที่วัดรังสีชัชวานอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังทำพิธีฌาปนกิจเมื่อวานนี้ท่ามกลางความอาลัยของญาติญาติและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งหลุนเดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีการนำเท่าอัฐิมาจัดเรียงตามประเพณีพร้อมนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำหอมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนำอัฐิไปทำบุญที่บ้านโดยส่วนหนึ่งเตรียมนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวไกลไหลผ่านหลายประเทศเพื่อให้หลุนได้ท่องโลกไปใหม่ส่งท้ายการเดินทางครั้งสุดท้ายของชายหนุ่มผู้รักการเดินทางซึ่งญาติจะปรึกษากันอีกครั้งส่วนอัฐิที่เหลือจะนำไปเก็บไว้ที่วัดหลังทำบุญ100วันแล้วก็จะนำไปไว้กับพ่อของหลุนต่อไปสำหรับพัดลมข้าวของและข้าวสารที่มีผู้นำมาร่วมทำบุญจำนวนมากนั้นญาติจะนำไปบริจาคให้สถานที่ต่างๆเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหลุนต่อไปรัสเซียปล่อยอดีตนาวิกโยธินสหรัฐกลับบ้านทำเนียบขาวเผยแพร่ภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อสายคุยกับโรเบิร์ตกิลแมนอดีตนาวิกโยธินสหรัฐวัย32ปีซึ่งถูกขังในรัสเซียมาตั้งแต่ปี2565กิลแมนเดินทางกลับถึงสหรัฐเมื่อวานนี้หลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามอภัยโทษให้ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมเพื่อเคารพการรักษาอาการป่วยหนักทรัมป์ระบุว่ากิลแมนอยู่ในสภาพสู้ผอมเอ่ยปากขอกินชีสเบอร์เกอร์ทันทีที่เครื่องลงจอดซึ่งทรัมป์ตกปากรับคำว่าจะจัดการให้ทางนี้มีทีมแพทย์4คนคอยดูแลอาการของเขาบนเที่ยวบินก่อนจะส่งตัวไปฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์การแพทย์ในเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย

0: ชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัส
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
7: ้อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบ026867222

0: 74% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทาริ

รัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคทาช้างและโรคร้าย

อีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบSEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่ทัศนีชาญวีรกูลและถ่ายรูปกับครอบครัวโดยมีคุณพ่อชวรัตน์ชาญวีรกูลร่วมอยู่ด้วยพร้อมแคปชั่นว่ายังมีพ่อมีแม่อยู่ไม่เคยอยากได้อะไรมากกว่านี้พร้อมแฮชแท็กขอบอกขอบคุณสวงสวรรค์และวันแม่แห่งชาติ2569มอบเงินเยียวยาครอบครัวรัสเซียและชาวไทยถูกฆ่าฝังดินรวม5ศพที่ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่นายธีรยุทธแก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรวมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดี2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทย3คนที่ถูกฆ่าฝังดินในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดชลบุรีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมกรณีดังกล่าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมแก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง5รายรายละ 300,000 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทจากนั้นยังมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีบริษัทซับไลฟ์ประเทศไทยบมจ.กรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตร่วมมอบเงินช่วยเหลือวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเผยแพร่การบริการให้แก่ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายคดีอาญาให้ได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2559ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายคดีอาญาที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้ได้รับความช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยแม่น้ำปิงน้ำท่วมร้านอาหารที่ลุ่มริมตลิ่งเชิงสะพานจันสมตัวเมืองเชียงใหม่ลดลงแล้วพื้นที่เต็มไปด้วยโคลนแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกอย่างหนักทางตอนเหนือทำให้ท่วมร้านอาหารที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำปิงเชิงสะพานจันสมหรือหน้าชุมชนวัดเกตการามในตัวเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำที่ท่วมขังมาหลายวันในช่วงบ่ายวันนี้จากระดับน้ำที่ขึ้นสูง2เมตร70เซนติเมตรวันนี้โดยเวลา 13:00 นของวันนี้ลดลงมาอยู่ที่2เมตร33เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำที่ท่วมร้านอาหารท่าน้ำต้นกลุ่มลดลงแล้วแต่พื้นที่ร้านเต็มไปด้วยโคลนหรือเลนหนาประมาณ1นิ้วร้านต้องนำเครื่องสูบน้ำไดโว้ไปสูบน้ำจากแม่น้ำปิงขึ้นมาล้างทำความสะอาดโคลนเพื่อเร่งเปิดร้านให้เร็วที่สุดและบริเวณจุดที่ลดระดับลงมาติดริมตลิ่งแม่น้ำยังคงสูงประมาณ30เซนติเมตรขอความร่วมมือเรือบริการนักท่องเที่ยวในแม่น้ำปิงชะลอความเร็วขาล่องมีคลื่นน้ำวิ่งกระแทกเข้าตลิ่งแรงมากส่วนร้านป้าหลาหิมปิงยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณหัวเข่าหรือประมาณ50เซนติเมตรทางร้านใช้เชือกผูกเก้าอี้ติดไว้กับต้นไม้โดยทางร้านต้องมีการยกเครื่องใช้ไฟฟ้าโต๊ะเก้าอี้ไว้บนที่สูงซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดร้านเนื่องจากจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาจึงต้องปล่อยไว้ก่อนขณะที่ปีที่ผ่านมาน้ำท่วมมาแล้วมากกว่า10ครั้งต้องทำใจและยังชี้ให้ดูร่องรอยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี67ระดับน้ำสูงถึงชั้น2เมื่อวันที่5ตุลาคม2567ระดับน้ำจุดพี1เชิงสะพานนวรัตน์อยู่ที่5เมตร30เซนติเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: นับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้
1: อ MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. ดำเนินรายการโดย DJ หนูสมุย

0: าวสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร 097-951-4529

0: ถเปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354
2: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100%เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร0906227177และ0863862302หรือ www.emroasia.com
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร0950979888 0873623888
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-885-889 0765-885-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
0: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตาม

ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

ะครับแต่ว่าถ้าใครพ่อแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเราก็ไปทำบุญตักบาตรให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเหมือนกับวันนี้นะครับหน่วยราชการต่าง

ที่ไหนไม่ว่าทาง M คง MK ไม่ว่าทางที่ร้านอาหารร้านอาหารก็วันนี้ถ้าลูกพาแม่ไปเลี้ยงนะครับลูกพาแม่ไปทานอาหารลูกพาแม่ไปทานข้าวนะครับเขาก็มีความสุขกันนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับเขาไม่ได้หวังอะไรมากนะครับสำหรับคนที่เคยมีลูกสำหรับคนที่มีลูกนะครับท่านก็จะรู้เลยนะครับว่านะครับเราไม่ได้หวังอะไรจากลูกเลยนะครับลูกก็เหมือนกันนะอาจจะไม่ได้หวังอะไรจากแม่แต่แม่ขออย่างเดียวนะขอลูกเป็นคนดีแค่นี้เองนะครับคนดีก็คือคนที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนคนดีก็คือคนที่ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนคนดีก็คือคนที่ไม่สร้างปัญหาให้กับพ่อแม่เท่านั้นเองนะถือว่าเป็นคนดีแล้วแหละนะเพราะว่าแต่ละคนความดีไม่เหมือนกันนะเราทำแค่นี้ก็ถือว่าความดีแล้ว

เราทำแค่นั้นก็ถือว่าความดีแล้วฉะนั้นนะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมของผมนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นมงคลที่ผมได้มานั่งดำเนินการอยู่ที่สถานีวิทยุอสมท.นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะหรือว่า Mcord Radio Network นะครับซึ่งเป็นสถานีที่ฟังได้ไปทั้งทั่วทุกอำเภอของนะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็กราบสวัสดีไปถึงทุกๆท่านก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับถ้าใครอยากจะขอเพลงนะขอเพลงเกี่ยวกับวันแม่นะนะครับผมขออนุญาตตรงนี้จริงๆนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ฟังว่าแม่เราเป็นอย่างไรแม่เราคืออะไรนะครับฉะนั้นนะครับผมอยากจะให้ท่านฟังเพลงแม่ก็แล้วกันนะครับว่าแม่ของเราเป็นอย่างไรและผมหวังว่าแม่ของทุกๆคนก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เพลงนี้นะครับน้องตั๊กแตนลชลดานะครับซึ่งเป็นศิลปิน

ครับนั่นก็คือแม่ของเรานะครับแล้วก็ผมมั่นใจนะครับว่าคนที่มีลูกนะครับคนที่มีแม่มีแม่มีแน่นอนทุกคนต้องมีแม่นะแต่ว่าบางแม่บางคนก็ไม่มีลูกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าทุกคนที่มีลูกนะก็รักเหมือนนั้นแล้วก็แม่เรารักลูกเหมือนกับแม่ทุกคนนะครับไม่ว่าลูกเราเป็นคนดีหรือไม่ดีลูกฉันเป็นคนดีแม้แต่ไปทําร้ายคนอื่นแม้แต่ไปทําโน้นทํานี้แม่ก็ยังบอกลูกฉันเป็นคนดีนะครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับผมเคยไปที่โรงเรียนนะผมเป็นกรรมการฐานศึกษาของโรงเรียนตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนที่เซนต์โยเซฟนะฮะผมก็ไปบอกนะครับผู้ปกครองทะเลาะ กัน ผมก็บอกว่าผมก็รู้จักทั้งสองคนนะครับผมก็แม่ทั้งรู้จักทั้งสองแม่เลยเอ้าคุณมาทำไรคุณนี่มาทำไรเนี่ยลูกฉันทะเลาะกันอย่างโน้นอย่างนี้ผมก็บอกว่าแล้วใครผิดใครถูกอ่ะถูกทั้งสองคนแหละผมบอกไม่ต้องตอบถูกทั้งสองคนนั่นแหละนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันหลังจากนั้นก็ได้คุยกันแล้วก็อธิบายเข้าใจกันแล้วก็เรียกเด็กมาขอโทษกันบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันอะไรต่างๆทุกอย่างนะผมไม่ตัดสินให้ใครเลยนะเพราะว่าคนนี้ก็เป็นแม่ลูกเติ้ลถูกแน่คนนี้ก็แม่ลูกเติ้ลก็ถูกแน่นะครับฉะนั้นเราอย่าไปทะเลาะ กันดีกว่าต้องอยู่ในสังคมเรารักกันดีกว่าอะไรผิดอะไรถูกเล็กๆน้อยๆนะฉะนั้นนะผมก็ให้ทั้ง เชิญคุณครูมาแล้วก็ให้คุณแม่นั่งสองคนแล้วก็กราบคนนี้ก็กราบคุณแม่คนนี้คุณนี้ก็กราบคุณแม่คนนี้ก็เขาเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งเนาะนะครับขอบคุณนะอันแล้วก็ขอบคุณคุณพี่สายันนะครับที่โทรมาจากตะกัวป่าเอ้ยไม่ใช่ตะกัวป่าเนาะ ผมคิดว่าจังหวัดตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับก็นะครับอยู่นอกพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วแกก็บอกว่าเสียง อสมทเนี่ยชัดเจนโดยเฉพาะช่วงของน้องดีเจกะเพราน่ารักมากรายการเก่งมากนะโดยช่วงของเพลง เพื่อชีวิตเพลงสตริงเพลงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยังชมน้องกะเพราบอกว่านะเพราะว่าไอ้ช่วงชุมชนสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับพี่สายันบอกว่าถ้าใครไม่ฟังสถานีอสมทสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยเสียชื่อแน่นะครับโดยเฉพาะช่วง4โมงจนถึง5โมงเย็นนี่นะครับเป็นช่วงของใครล่ะ นะพี่สายันบอกว่าเป็นช่วงของดีเจหนูแล้วก็วันนี้ก็รายงานดีเจหนูทุกๆคนนะที่เป็นเพื่อนแกที่ฟังอยู่อาจจะไม่ได้โทรศัพท์มาแต่ว่าฟังรายการดีเจหนูแล้วก็บอกว่าคลื่นแถวๆตะกัวป่านะพังงาแม้แต่ข้ามเขาลูกโน้นลูกนี้มายังชัดเจนเลยนะครับและวันนี้ขอเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งได้ไหมแต่เป็นวันแม่แต่ว่าวันนี้พี่เขาบอกว่าจะมอบดอกไม้ให้กับคุณแม่นะครับดอกไม้นี้เป็นดอกไม้อะไรนะครับพี่สายันนะครับมอบพิเศษให้กับ

นะครับก็ขอบคุณคุณพี่สายันนะครับที่อยู่ที่พงาตะกัวป่านะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับแน่นอนนะครับลูกก็รักแม่แบบที่เอกพลมนตการร้องนี่แหละครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์

ซึ่งนะผมมั่นใจนะครับว่าหลายคนนะครับวันนี้ได้ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับว่าที่แม่เรานะครับรออยู่ที่บ้านไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับผมอยากให้ทุกคนโทรมาแม่ครับแม่คะเดี๋ยวไปหานะครับยังอยู่กับผมดูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรเกี่ยวกับแม่อยู่ตรงไหนส่วนไหนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือบริเวณรอบๆที่ฟังสัญญาณ 102.0 เมกะ

0: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
2: ครับนั่นก็คือบริษัทเอ็มโรเอเชียนะครับที่สนับสนุนรายการของผมนะครับแล้วก็ร้านโอมอโต้ไทยด้วยนะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณกาญจนดิษฐ์นะครับถ้าพี่อยู่ตะกั่วป่าแวะมาเลยเซาเทิร์นเนาะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปสนับสนุนน้องโอมด้วยร้านโอมอโต้ไทยด้วยเขาจะได้สนับสนุนรายการของผมเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไรก็หรือถ้าเกี่ยวกับเกษตรนะก็บริษัทเอ็มโรเอเชียเนี่ยใครเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงกบอย่างพี่จรูนนะที่อยู่ชัยยาก็บอกว่าเลี้ยงกบนะแล้วกบก็ตอนนั้นร้อนมีปัญหาเป็นแผลเต็มไปหมดนะครับก็โทรไปปรึกษากับคุณพระดอนนะครับมิสเตอร์โทรุก็ขอให้คำตอบมาแล้วก็ไปหาซื้อ EM ที่ร้านเกษตรพันชัยยานะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะซื้อไม่ต้องมาถึงสุราษฎร์ก็ได้นะพี่แถวแถวโฮมโปรก็มีนะครับแล้วก็ถ้าสุราษฎร์ก็ร้านสุราษฎร์แล็บนะสุราษฎร์แล็บแล้วก็ถ้ามาที่ดอนสักก็ร้านดอนเกลี้ยงนะครับเบอร์อะไรก็โทรคุณ0906227177นะครับ0906227177ลองถามเบอร์นี้ดูนะครับว่าร้านตรงนั้นอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ถึงอย่างไรนะถ้าอยู่ฝั่งนะถ้าอยู่ฝั่งสุราษฎร์บ้านเราแต่ถ้าไปฝั่งสมุยนะครับซึ่งตอนนี้เราส่งสัญญาณไปที่เกาะสมุยด้วย FM 101.25 MHz แล้วก็ทางออนไลน์ www.samuyteam.tv นะเราออกไปทั่วทิศทั่วไทยทั่วโลกแล้วก็ยังออนแอร์ไปทางRadio Gardenนะซึ่งRadio Gardenนี่มีเป็นแสนแสนคลื่นเลยนะครับทั่วโลกท่านเข้าไปในคำว่าพิมพ์คำว่าRadio Gardenแล้วก็มันจะขึ้นที่เกาะสมุยนะครับนะแล้วก็เพราะว่า www.samuyteam.tv มันเว็บไซต์อยู่ที่สมุยก็ได้ฟังเสียงผมพร้อมกับที่ท่านฟังอยู่ทางสถานีอสมทสุราษฎร์เรานี่แหละ FM 102นี่แหละนะครับก็พร้อมกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเอาละครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยกันแล้วก็ต้องให้กำลังใจกัน

บางคนก็อยากให้พี่หนูนี่แป๊บเดียวเองฟังเพลงแค่เพลง2เพลง3เพลงเองอยากพี่หนูเปิดเพลงเยอะเมื่อกี้ก็ขอบคุณพี่สายันนะพี่สายันรู้จริงๆนะพี่สายันบอกว่าโอ้ยน้องหนูเขาจะเปิดทั้งเพลงน้องหนูจะเปิดทั้งชั่วโมงอะไรเพลงเยอะแยะของน้องหนูไอ้ในฐานีของอสมทนะครับไปถามไม่เชื่อลองถามน้องกระเพราดูลองถามน้องแซมน้อง

0979754109แล้วก็บอกว่าน้องหนูอย่าให้อีกเพิ่มอีกสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมได้แต่ไปบอกร้านข้างๆหน่อยบอกว่าให้สนับสนุนรายการน้องหนูหน่อยนะสัก2-3ร้านนะครับน้องหนูก็จะได้ไปบอกพอออกกี้บอกว่าขอจนถึง6โมงได้ไหมแต่ไม่ได้เพราะ6โมงเนี่ยน้องแซเอ้ยน้องแซมหรือน้องอะไรนะจะไม่ได้แล้วนะครับน้องเดียนะน้องเดียเขาจัดอยู่นะครับน้องเดียนะก็น้องเดียคนหล่อไม่ได้หรอกมีติดทามนี้นะครับก็ใครไปจัดไม่ได้เพราะว่าต้องรอนะครับจะผมไปนั่งจัดเนี่ยผมคิดว่าเขาไล่แน่แต่ว่าถ้าบอกว่าขอน้องสายหมอกคนสวยที่เพราะว่าทั้งน้องสายหมอกทั้งน้องกะเพราเขาใจดีใจดีนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากจะมาเห็นคนสวยนะมาได้เลยแต่ว่าถ้าคุณมาที่อสมทสุราษฎร์นะซอยขุนทะเลนะก็ไม่เจอคนหล่อแน่เพราะผมไม่กล้าออกมาจากห้องส่งเพราะว่าอะไรไหมน้องแซมบอกอย่าออกพี่หนูเดี๋ยวเขาหนีหมดเลยเขาเอาเงาะเอาทุเรียนลังสัตว์มาให้น้องกะเพราก็แล้วกันอ่ะโอเคนะครับนั่นก็พูดสนุกตกลงนะนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ฟังเพลงทุกคนที่มีพ่อมีแม่หรือว่าไม่มีพ่อมีแม่หรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่านะฮะน้องเกมยุทธนานะครับเมื่อเช้าน้องเกมยุทธนาจากไม่รู้โทรจากนครหรือว่าตรังหรือไหนนะก็บอกว่าพี่หนูผมฟังพี่หนูผมขับรถวันนั้นผมขับรถไปสุราษฎร์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าน้องก็อยู่จังหวัดอะไรนะน้องเกมเป็นลูกของพี่ไปเท่งอะนะก็อยู่วงเดียวกับอยู่วงเดียวกับพี่เอกชัยนะช่วยเป็นตลกนะหรือว่าเป็นร้องเพลงเพราะด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าพี่หนูผมเป็นกำลังใจให้นะยังไงนะบอกผมเป็นกำลังใจให้พี่หนูนะเพราะว่าเนี่ยผมขับรถจากตรงนั้นผมขับรถจากที่กาญจนดิษฐ์นะผมได้ยินตั้งแต่นู้นแล้วโนต้าชาชนะโนพี่หนูขับรถเราะโอ้ยสนุกสนานพูดมาแต่ผมเป็นกำลังใจให้นะบอกอย่างนั้นนะครับผมก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะครับอ่ะฟังเพลงนี้ก็แล้วกันนะอ้าวเสียงไม่มีอ้าวผมปิดเสียงหรือเปล่านะครับอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูนะอ่ะเพลงนี้เสียงไม่มีเอาอีกเพลงก็แล้วกันที่น้องเกมบอกว่านั้นก็อย่าพึ่งท้อก็แล้วกันเสียงมีไหมหรือว่าผมปิดเสียงเอ๊ะอ้าวทำไงดีน้องกันนั่นลองเดี๋ยวผมขอฟังเพลงนี้สักเพลงก่อนดีกว่านะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับเพลงเป็นกำลังใจให้นะรู้สึกว่าไม่มีเสียงนะครับฉะนั้นผมก็ต้องขออนุญาตนะครับอยากให้ทุกคนฟังคำที่ทุกคนอยากฟังนะใครไม่ว่าพ่อไม่ว่าแม่หรือว่าเป็นใครคำนี้ทุกคนก็อยากฟัง

ที่ทุกคนอยากฟังนะครับไม่ทราบว่าน้องสายหมอกหรือว่าน้องกระแตอยากฟังไหมถ้าอยากฟังก็มาในห้องส่งเลยเดี๋ยวมีแหวนเพชร เอาละครับนั่นก็คือรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังอยู่ขณะนี้นะครับวันนี้เป็นวันแม่เราฟังเพลงที่ให้กำลังใจกันนะครับ

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญ
2: เพราะว่าทุกคนนะครับที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์เขาให้ความสำคัญเหมือนกันหมดไม่ว่าคุณจนคุณรวยนะครับถ้าคุณเข้าโรงพยาบาลแล้วถือว่าเท่าเทียมกันเพราะคุณต้องเป็นไม่สบายนะครับแต่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เมืองตรังและโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางนะ คุณหมออ้อยนะครับหรือว่าน้องลิซ่านะน้องอันนะครับเขาบอกว่าไม่จำเป็นนะพี่หนูไปโรงพยาบาลเนี่ยธรรมดาเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลต้องไม่สบายใช่ไหมพี่หนูนะถ้าไม่สบายเนี่ยไปโรงพยาบาลทำไมไปสินะครับถ้าไม่สบายก็แต่ถ้าสบายก็ต้องไปโรงแรม นะครับไม่หรอกครับตอนนี้นะครับโรงพยาบาลก็คือเหมือนกับที่เราเป็นโรงพยาบาลที่ช่วยดูแลสุขภาพนะที่ช่วยดูแลสุขภาพเพราะว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยตั้งแต่เราสบายดีและถ้าเราเป็นอะไร

เราก็ไม่ต้องหนักค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะครับฉะนั้นน้องก็บอกว่าอย่ารอให้ป่วยนะพี่หนูเออนะครับสบายดีไปเถอะนะไปตรวจดูซิว่าตับไตไส้พุงทั้งสิ้นเป็นอย่างไรเออนะครับเอามาต้มยำเอามาทำแกงได้ไหม นะครับเอาไปเจาะเลือดเจาะเลือดเจาะโน้นเจาะนี้ดูเบาหวานดูอะไรต่างๆดูไขมงไขมันนะครับก็ลองดูแต่ถ้าไขมันสูงความดันสูงเฮ้คุณน่าจะเป็นนั้นน่าจะเป็นนี้คุณหมอก็บอกว่าเอ้าไม่เป็นไรกลับไปก่อนออกกำลังกายอย่าไปกินข้าวขาหมูนะอย่าไปกินนั้นนะอย่าไปกินนี้นะนะครับก็แนะนำให้นะครับแล้วก็ถ้ามีเยอะๆก็มาให้ดีเจหนูก็แล้วกัน นะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือปลากับผักนะครับถ้าใครอยู่ในสวนอย่างพี่จรูนพี่น้องแพรวน่าอยู่ในสวนแถวแถวท่าชนะตรงนั้นนะแล้วก็คุณพี่ดอกหญ้านะครับอยู่ที่คุณพี่ดอกหญ้าอยู่ที่หลังสวนชุมพรนะเห็นไหมพี่สายันคนชุมพรก็ฟังนะไม่ใช่คนกระบี่และคนสุราษฎร์ไม่ฟังด้วยเหรอเ มื่อวานน้องไอ้น้องน้องอะไรน้องอามนะฮะน้องอามโทรมาเลยพี่ผมอยู่ฟังหลังสวนแต่ว่าผมเป็นคนชุมพรบอกอ้าวเหรอเอ้ยไม่ใช่ผมเป็นคนไอ้ในนั้นตรงนั้นถ้าชนะเหมือนกันนะครับบอกโอ้โหนะแต่ถ้าใครอยู่ที่อำเภอไหนนะอย่างเช่นน้องสาวเนี่ยเขาอยู่ที่เวียงสะนะครับแล้วน้องเฟิร์นนะอยู่ที่น้องเฟิร์นอยู่ที่พระแสงนะครับตรงนั้นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะก็ส่งกำลังใจให้ดีเจหนูก็แล้วกันอ่ะนะครับวันนี้นะครับผมดีเจหนูนะครับก็ต้องโอ้ดูเวลาแล้วนะครับแป๊บเดียวจริงๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้นะนะครับน้องเจมน้องเกมบอกว่านะเมื่อกี้ผมเปิดนะฮะส่งแผ่นนี้เปิดไม่ได้เมื่อกี้ลองเปิดดูซิขออนุญาตเปิดในบ้านแดงเนาะนะครับแต่ว่าเปิดในบ้านคว้าด้วยบ้านฟ้าด้วยนะอย่าตัดกันแล้วกันอ่ะแต่เพลงนี้ให้กำลังใจกับทุกคนนะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับน้องนะครับ

ครับเป็นกำลังใจให้นะขอให้ทุกคนผ่านไปด้วยดีและทุกคนเป็นกำลังใจขอบคุณมากเลยนะครับน้องเกมนะครับที่ส่งเพลงนี้มาให้ผมนะครับผมส่งต่อให้ทุกคนนะครับที่ฟังรายการของผมลูกทุ่งสมุยทีมครับ

ครับน้องเกมบอกว่าเป็นกำลังใจนะพี่หนูนะครับเดี๋ยวก็ถ้าใครฟังอยู่นะครับจะให้เป็นกำลังใจไม่ว่าร้านค้าอันไหนนะครับผมจะเปิดเพลง2ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ขอชั่วโมงนี้แหละเป็นชั่วโมง

นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ฟังรายการของดีเจหนูนะครับที่ให้กำลังใจนะครับไม่ว่าบริษัทโอมออโต้ไทยนะครับบริษัทมูลทองคำนะครับแล้วก็บริษัทเอ็มโรเอเชียโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิทห้างบิ๊กซีแล้วก็กาแฟสุขภาพเพชรสยามด้วยนะครับนั่นคือผู้ที่ให้กำลังใจของผมนะครับรวมไปถึงนะสถานีที่ผมออนแอร์อยู่ขณะนี้ต้องขอขอบคุณน้องหนุ่มน้องแซมนะครับที่นำสัญญาณไปจนถึงโน่นกระบี่พังงานะครับแล้วก็หลังสวนโดยเฉพาะสุราษฎร์เนี่ยสบายมากนะครับขอบคุณน้องรินที่อยู่กับหนอมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพ่อออกกี้นะครับพ่อออกกี้คุณปฏิพลอัยราชธนารักษ์นะครับซึ่งเป็นผอ.นะครับของสมท.สุราษฎร์อสมท.สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องกระเพราน้องสายหมอกรวมไปถึงพี่ตู้นะครับและน้องเดียที่ต่อจากผมสักครู่นะครับวันนี้ผมรายการลูกทุ่งสมุยทีมต้องลาไปก่อนนะครับลาไปด้วยเพลง

ครับก็ชีวิตวันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมดีเจหนูนะครับต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการลูกทุ่งสมุยทีมทางสถานีอสมทนี่แหละเวลา 4:00 น. ถึง 5:00 น. วันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลพลตำรวจโทไตรรงค์แจ้งข้อกฎหมายยิงโจรในบ้านพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือปกป้องตัวเองพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณ

0: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีสังคมถกเถียงเรื่องข้อกฎหมายกรณีเจ้าของบ้านใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกจนเสียชีวิตในฐานะตำรวจได้อธิบายหลักกฎหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานะว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้บุกรุกหรือเหตุเกิดภายในบ้านหัวใจสำคัญอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุเช่นผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านเวลากลางคืนเข้ามาใกล้ตัวไม่ยอมหยุดเมื่อถูกทักถามหรือมีพฤติการที่ทำให้เจ้าของบ้านเชื่อโดยมีเหตุผลว่ากำลังจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อเท็จจริงสำคัญในการพิจารณาว่าการตอบโต้นั้นเป็นการป้องกันโดยชอบหรือพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ในทางกลับกันหากพยานตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือใช้อาวุธการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างออกไปตามพฤติการหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุดังนั้นไม่จำเป็นต้องมองเป็นสองขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้สิ่งสำคัญกว่าคือประชาชนมีสิทธิ์ป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเกิดในบ้านหรือนอกบ้านแต่พิจารณาจากพฤติการทั้งหมดประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองเสียชีวิตอย่างสงบนายประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นบิดาของนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบันได้ถึงแก่อสัญญกรรมโดยสงบเมื่อเวลา 11:00 น.วันนี้เบื้องต้นพิธีรดน้ำศพในวันที่14สิงหาคมมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคมเวลา19นาฬิกาและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงวันที่19สิงหาคมเวลา15นาฬิกาณวัดชลประทานลังสฤษฎิ์ศาลา18
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปี
9: สีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คำตอบของโลกโลจิสติกในงาน Hilog Logistics งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คำสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงาน Hilog Logistics งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คำสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

จ๊ะเอ๋สวัสดีครับมาแล้วนะครับกับเดียวัชรพันธ์นะครับ Mcord Radio Network อสมท.102จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้

0: จอกันนะฮะลมเพลมพัดบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้วันแม่แห่งชาตินะฮะดีเจเดียก็เลยมาหาทุกคนนะฮะมาหาแม่ๆนะฮะทักทายแม่ๆทุกคนเลยนะครับที่กำลังติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางวิทยุ FM 102 MHz จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็รวมถึง Facebook DJ เดียกันด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เดียด้วยเราจะได้ส่งกำลังใจส่งความสุขให้กันและกันนะครับเรื่องราวของความรักความหวังกำลังใจกับ Music Time ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ครับ
1: คุณกำลังฟัง
2: คุณกำลังฟัง
1: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear
0: วันนี้จะเปิดเพลงแนวแบบเพื่อชีวิตให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นเพลงแนวเพื่อชีวิตยุคสักประมาณดีเจเดียววัยรุ่นน่ะคุณ ฟังแล้วสบายๆเนาะเมื่อสักครู่เนี่ยคิดถึง2เวลาให้น้องหนุ่มเปิดนะฮะแล้วก็มีเพลงยามเย็นด้วยนะครับดอกหญ้าริมทางนะครับในสังกัดของรถไฟดนตรีนั่นเองเมื่อก่อนเนี่ยเดียเองก็เป็น PR นะฮะประชาสัมพันธ์ให้กับทางรถไฟดนตรีมีหลายค่ายเลยสมัยก่อนมีรถไฟดนตรีมีอาสยามมีแกรมมี่โกนะฮะหลายๆค่ายเลยยุคนั้นเดียอายุประมาณสัก20ปีได้มั้งเดียสอบใบผู้ประกาศเนี่ยได้ตอนอายุ19ปีนะฮะแล้วก็เข้าสู่วงการการจัดรายการวิทยุเนี่ยตอนอายุ19ปีเลยยุคนั้นก็แบบว่าเพลงโด่งดังมากๆเพลงแต่ละเพลงเนี่ยศิลปินที่อยู่ในประเทศที่ทุกคนรู้จักเนี่ยนะฮะหลายคนในยุคนั้นโอ้ยดังระเบิดระเบ้อกันเลยทีเดียว วันนี้เดียก็เลยอยากจะหยิบยกเพลงเหล่านี้แหละมาให้คุณได้ฟังกันนะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วหรือว่าหลายคนอาจจะเสิร์ชไม่เจอแล้วเอ๊ะมันชื่อเพลงอะไรนะบางทีไปหาในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็หาไม่เจอไปเสิร์ชเนื้อร้องก็หาไม่เจออะไรแบบนี้เดี๋ยวก็เลยอยากจะพยายามให้ทุกคนเนี่ยนะฮะได้ย้อนรำลึกถึงเพลงเก่าๆแบบนี้นะฮะเพลงเพื่อชีวิตสมัยเราแบบยังหนุ่มๆสาวๆกันอยู่นะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เดียมากับเรื่องราวของความรักความหวังและกำลังใจ
1: ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ by DJ Dear Mcot Radio Network 102สุราษฎร์ธานี
0: ต้องถามคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังกันก่อนนะครับว่าติดตามหรือเป็นเพื่อน TikTok ของ DJ Dear หรือยังนะครับถ้าเกิดว่ายังนะฮะวันนี้ต้องรีบกดติดตามเลยแล้วก็กดเป็นเพื่อนนะฮะ TikTok DJ Dear พิมพ์คำว่า DJ Dear ภาษาไทยนะครับ DJเดียภาษาไทยเลยนะฮะตามตัวเลยดีเจเดียแล้วก็มีรอเรือการันด้วยนะฮะเข้าไปกดติดตามเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดียจะมีกิจกรรมนะฮะร่วมสนุกให้กับทุกท่านได้มาเพลิดเพลินกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้เสื้อสวยๆละครเรื่องหลวงพ่อเสือนี่ได้ดูกันหรือยังหลายคนบอกโอ้ยได้ดูแล้วจ้าบางคนบอกยังไม่ได้ดูนะครับอย่าลืมนะฮะสำหรับละครเรื่องหลวงพ่อเสือนะครับออกอากาศแล้วทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 19:00 นะครับผ่านทางช่อง7 HD หมายเลข35แล้วก็รวมถึงผ่านทางแพลตฟอร์มของอะไรนะ บักกะบูทีวีแล้วก็มี Netflix ด้วยนะฮะใครที่ไม่ได้ดูผ่านจอทีวีก็สามารถผ่านทางออนไลน์ได้ Netflix ก็ได้หรือว่าบักกะบูทีวีก็ได้เป็นแอปพลิเคนะฮะหรือว่าเป็นเว็บไซต์ของ ch7.com ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการดูละครของช่อง7นะครับละครเรื่องหลวงพ่อเสือนั่นเองนะใครที่แบบว่าลุ้นระทึกกันอยู่นะกับหลวงพ่อเสือนำโดยคุณอ๊อฟชนะพงศ์นะฮะแล้วก็มีพี่ท็อปพี่ไทยด้วยนะละครเรื่องนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องราวของการผจญภัยนะมีเสือด้วยคุณมีเสือด้วยอ่ะใครที่ติดกันอยู่หรือว่าดูละครเรื่องนี้กันอยู่อยากได้เสื้อสวยๆนะครับเป็นเสื้อละครหลวงพ่อเสือสวยมากๆเลยอยากจะบอกเลยนะสีดำคุณแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นรูปของศิลปินนะฮะดารานักแสดงหลายท่านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครอยากได้กติกาง่ายมากๆเลยข้อแรกก่อนไปกดติดตาม TikTok ของ DJ Dear ก่อนกดติดตาม TikTok DJ Dear นะฮะพิมพ์เป็นภาษาไทยเดี๋ยวพอติดตามเสร็จแล้วรอฟังรายการ DJ Dear ต่อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าวิธีการทำอย่างไรถึงจะได้เสื้อไป1ตัวดีไหมฮะนะใครอยากได้เสื้อก็รอกันนิดนึงเดี๋ยวมาแจกกันแน่นอนแจกสักกี่ตัวดีนะเอา3ตัวแล้วกันเอา3ตัวแต่ตอนนี้ขั้นตอนแรกกดติดตาม TikTok DJ Dear ก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกกันว่าทำยังไง

ฟังเพลงแบบนี้แล้วแบบสนุกสนานเนาะหัวใจแบบว่ากระชุ่มกระชวยทันทีเลยบรรยากาศยามเย็นนะครับ 17:30 นกับเดียวัชรพันธ์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับใน TikTok เมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วมีหลายคนเนี่ยกดติดตามดีเจเดียแล้วนะครับดีเจเดียวัชรพันธ์นะครับหรือว่าดีเจเดียพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะฮะพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยอ่ะแจกตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าไหมกติกาง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับละครเรื่องหลวงพ่อเสือช่อง7 HD หมายเลข35นะ

ครับใครสนใจอยากจะได้เสื้อสวยๆนะฮะกติกาง่ายมากๆเลยส่วนใครที่เป็นเพื่อนกับ DJ เดียใน TikTok แล้วอันนี้ก็ร่วมสนุกได้เลยแต่ส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนใน TikTok ก็กดติดตามTikTok DJ เดียก่อนใครที่ขับรถอยู่เอาจอดรถ จอดรถแล้วก็ติดตามก่อนพิมพ์คำว่า DJ เดียภาษาไทยนะฮะง่ายๆเลยมาเดี๋ยวขอดูก่อนตอนนี้เข้ามาแล้วกี่คนอ๋อหลายคนเลยนะฮะสวัสดีโอ้โหนี่ DJ Bobby นะ เอ๊ะเราเป็นเพื่อนกันนานแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่เคยเป็นเพื่อนใน TikTok กันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ยูทเซอร์อันนี้แอนเดนนะเป็นตัวเลขเยอะแยะมากมายนะครับสวัสดีพี่อะไรเอ่ยพี่โปรไฟล์สีม่วงๆด้วยนะครับเป็นรูปตุ๊กตาน่ารักมากเลยนะครับกดติดตามมาแล้วใช่ไหมกดติดตามมาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับติดตามแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันกติกาง่ายจริงๆได้มีเสื้อ3ตัวนะฮะเสื้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการจำหน่ายด้วยเนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้มีกระแสของน้องเปลี่ยนนายที่เป็นสุนัขเนาะของพี่ท็อปพี่ไทยของเขานะคุณโอ้ยแฟนคลับเขาเยอะมากตอนนี้นะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้สวยจริงๆนะฮะสีดำนะฮะสวมใส่ได้ทุกโอกาสแน่นอนนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ350ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอามาแจกให้กับทุกคน3ตัวด้วยกันสวัสดีไปยังน้าสาวนี่น้าสาวจุไรมาแล้วนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับการกดติดตามผ่าน TikTok DJ เดียไม่ค่อยได้มาจัดรายการช่วงนี้มีน้องหนุ่มนะฮะน้องหนุ่มคนน่ารักก็จะคอยเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเปิดเพลงเปิดสปอร์ตอะไรแบบนี้ต้องขอบคุณน้องหนุ่มด้วยนะฮะแต่เรื่องราวของความรักความหวังและกำลังใจมีให้กับคุณทุกวันเดี๋ยววันนี้เดียจะมีเพลงจังหวะที่แบบว่าสนุกสนานก็มีแล้วก็จังหวะแบบฟังสบายๆเนาะแบบเพื่อชีวิตสมัยยุค80 90ให้คุณได้ฟังกันด้วยแน่นอนว่ามีความสุขอย่างแน่นอนเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงดีไหมฮะ You're listening to Music Time by DJ D เดี๋ยวขอคนติดตามเข้ามาเยอะกว่านี้สักนิดนึงดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกติกาว่าทำอย่างไรถึงจะได้เสื้อสวยๆละครเรื่องหลวงพ่อเสือช่อง7 HD หมายเลข35เดี๋ยวฟังเพลงนี้กันก่อนดีกว่านะฮะอยากให้ฟังกันมากๆเลยหลายคนจำได้หนึ่งรักพักดีโอ้ยหนุ่มสกลนั่นเองเดี๋ยวนี้แบบว่าไม่ค่อยมีใครหยิบยกเพลงแบบนี้มาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ดีเจเดียอยากจะย้อนเวลาในยุคเก่าๆให้คุณได้รู้สึกดีๆกับเพลงและรวมถึงบรรยากาศช่วงยามเย็นแบบนี้ด้วยครับ

โอ้โหหลายคนบอกว่าจำได้เลยเพลงนี้นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าใครติดตามกันบ้างนะครับในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FM 102 MHz ฟังอยู่ในรถอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ในที่ทำงานนะครับก็เปิดกันได้เลยนะเปิดให้ดังๆสนั่นวันไหวกันไปเลยทีเดียว รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์กันด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเรื่องของเราดีกว่ากับละครเรื่องหลวงพ่อเสือนะครับอ่ะหลายคนเข้าไปติดตาม TikTok DJ Dia แล้วใช่ไหมครับจะสังเกตว่าใน TikTok เนี่ยนะฮะจะมีปักหมุดไว้แล้วนะครับเป็นทีเซอร์นะครับละครเรื่องหลวงพ่อเสือนะครับเดียปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปดูเลยพอเข้าไปปักหมุดไม่ใช่สิเดียปักหมุดและทุกคนเข้าไปได้พอเข้าไปเสร็จนะครับให้พิมพ์ให้กดแชร์ก่อนกดแชร์โพสต์นะฮะกดแชร์โพสต์ละครเรื่องหลวงพ่อเสือใน TikTok DJ Dia นะครับปักหมุดให้แล้วเป็นโพสต์แรกเลยพอกดแชร์ปั๊บนะครับให้พิมพ์มาเลยว่าคุณชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดในละครเรื่องหลวงพ่อเสือนี่ชอบใครมากที่สุดพิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์เข้ามาใต้โพสต์เลยนะครับใต้โพสต์ตอนนี้เดียเนี่ยปักหมุดโพสต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วรูปโพสต์ก็จะเป็นรูปของพี่ท็อปพี่ไทยที่แบบว่าเป็นแต่งตัวเป็นพระ แต่งตัวเป็นพระนะฮะนะครับอย่าลืมนะครับข้อแรกคือกดแชร์ก่อนแชร์โพสต์กดหัวแม่มือให้เดียด้วยแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาเลยว่าวันนี้ดูละครเรื่องหลวงพ่อเสือท่านชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดนะครับในละครเรื่องหลวงพ่อเสือนั่นเองนะครับพอพิมพ์มาเสร็จแล้วนะครับให้ใส่ชื่อที่อยู่นะครับมาใต้คำตอบเลยสมมุติว่าชอบตุ๊ดๆๆๆๆใช่มั้ยครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งเสื้อด้วยหรือว่าบางคนบอกว่ารับที่อสมทก็ได้นะครับหรือว่ารับที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมก็ได้นะครับพิมพ์เข้ามาเลยว่าจะรับเสื้อที่ไหนส่งไปรษณีย์รับผ่านอสมทรับผ่านศูนย์การค้าโคลิเซียมได้หมดเลยนะครับอ่ะเริ่มได้เลยจ้ะเดี๋ยวจะแจกให้เฉพาะคนที่ตอบเร็วที่สุด3คนเท่านั้นนะครับ3คนเท่านั้นเน้นย้ำเลยว่าใครที่แบบติดตามรายการ DJ อยู่ตอนนี้คุณรับเสื้อไปเลยคนละตัวแต่ให้เพียงแค่3ตัวเท่านั้นจะดูจากคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ของใครขึ้นก่อนเวลาของใครมาก่อนก็รับไปเลยคนละ1ตัวละครเรื่องหลวงพ่อเสือช่อง 7HD หมายเลข35นั่นเองนะครับอีกเพลงหนึ่งเนาะเพลงนี้คุณฟังแล้วมีความสุขแน่นอนว่าไงจ๊ะน้องหนุ่มทุกคนน้องหนุ่มแอบส่งสายตามาอีกห้องหนึ่งอ่ะฟังเพลงนี้กันก่อนนี่คือเพียงเธอผู้เดียว

0: าเกิดว่าคุณร้องเพลงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าอายุไม่น้อยแล้วนะนี่คือเพียงเธอผู้เดียวคุณเอ๋สันติภาพครับขอแสดงความยินดีกับน้าสาวด้วยนะฮะน้าสาวจุไรตอบคำถามมาแล้วนะครับใน TikTok DJ เดียบอกว่าชอบหลวงพ่อนะฮะคุณเอกพันธ์นะฮะคนอื่นต้องตอบมาทาง TikTok เท่านั้นนะมีหลายคนโทรศัพท์เข้ามาหลายคนส่งเป็น MSN เข้ามาบางคนส่งมาช่องทางอื่นอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องส่งผ่านทาง TikTok DJ เดียเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทีมงานของช่อง 7HD เนี่ยเข้าไปดูว่าเอ๊ะมีคนตอบยังไงบ้างแล้วก็ตอบกันจริงๆหรือเปล่านะครับเสื้อเรามีจำนวนจำกัดเพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะจ๊ะ
1: คุณกำลังฟัง
2: คุณกำลังฟัง
1: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear
0: ช่องทางอื่นเนี่ยเดียไม่นับนะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมีเฉพาะรายการ Music Time รายการเดียวนะที่ได้แบบว่าเอาเสื้อของช่อง 7HD เนี่ยมาแจกให้กับแฟนรายการนะครับตอนนี้รับไปแล้ว1คนนะครับนะสาวจุไรรับไปแล้ว1ตัวเหลือ2ตัวเท่านั้นนะครับใครจะเป็นเจ้าของสำหรับเสื้อสวยๆจากละครเรื่องหลวงพ่อเสือช่อง 7HD หมายเลข35ตอนนี้เรตติ้งเขาสูงมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดียขออนุญาตไปดูเรตติ้งนิดนึงนะตอนนี้เรตติ้งอยู่ที่ 4.5 กับ 4.8 ทุกคนนะเขาบอกว่าเรตติ้งขยับขึ้นเรื่อยๆนะฮะขอให้ทุกท่านช่วยกันเป็นกำลังใจนะฮะรับชมกันได้เลยผ่านช่อง 7HD จันทร์ถึงศุกร์เวลา 19 นาฬิกาเนี่ยพี่จรันเขาแบบส่งข้อมูลให้ดีเจเดียตลอดน่ารักมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้นะฮะโคลิเซียมของเราก็เปิดละครนะฮะเปิดกล้องเนี่ยหลายเรื่องมากๆเลยตอนนี้พี่กระดุมของเราก็กำลังวิ่งอยู่ในป่าเลยถ่ายทำเรื่องที่2กันต่อเลยทีเดียวแล้วก็จะมีภาพยนตร์เร็วๆนี้นะฮะน่าจะฉายในโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้ประมาณช่วงปลายเดือนนะฮะเรื่องล่าคืนร่างก็ต้องติดตามกันให้ได้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เอาหลวงพ่อเสือกันก่อนเอ้ามาแล้วดีเจเดียมาแล้วใช่ไหมน้องหนุ่มโอ้ใครอยากเห็นหน้าดีเจเดียตอนนี้อันนี้ผ่านแพลตฟอร์มอะไรเอ่ย Facebook เหรอจ๊ะใครอยากเห็นว่าดีเจเดียพองขนาดไหนทุกคนตอนนี้พองเหมือนอึ่งอ่างเลยตายแล้วตัวโอ้โหตัวหมายถึงตัวเองนะทุกคนคือตอนนี้แบบตัวใหญ่มากๆเลยแล้วก็วันนี้ใส่เสื้อสีขาวด้วยนะครับหน้าผากนี่แบบว่าโอ้ยเธอเอ้ยเหมือนลานเฮลิคอปเตอร์ยิ่งอยู่ยิ่งหน้าบานคนอะไรก็ไม่รู้เฮ้บัจจี้คนหลาจันนะแต่ไม่เทตำพื้นเธอมันคือเรื่องจริงนะมันเป็นสัจธรรมสัจธรรมของแท้ว่าหน้าบานโยบันพื้นนะเอ้าตอบเข้ามาเลยเดี๋ยวไปดูต่อTikTok มีใครตอบอีก

ไหมอ่ะตอนนี้มีหน้าสาวโทษเธออย่าตอบช่องทางเอิญนะเธอเอาแค่ TikTok อย่างเดียวนะนี่ไล่คนใช่มาช่องทางในโจเป้นะไม่ได้นะจ๊ะขอเป็นช่องทาง TikTok DJ Dear เท่านั้นพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์เลยนะครับว่าชอบตัวละครตัวไหนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็รับไปเลยเสื้อสวยๆมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเดี๋ยวนะสวัสดีครับป้าเป๊กเป๊กกี้ไงอุ๊ยเจอตัวแล้วน่ารักมั้ยป้าเป๊กดูสิ DJ Dear อยู่ในหมู่เถือนเลยตอนนี้ดูสินะไม่ได้เจอกันตั้งนานอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะป้าเป๊กนะตอบคำถามด้วยนะจ๊ะใน TikTok DJ Dear ตอบใน Facebook ไม่ได้นะให้ตอบใน TikTok DJ Dear เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่าเพลงนี้อยากให้คุณได้ฟังกันเหมือนกันเพราะว่าเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าร้องได้อีกเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครร้องได้เนี่ยอายุคุณไม่น้อยไม่น้อยจริงๆเพลงนี้ป้าเป๊กน่าจะวัยรุ่นตอนนั้นนะตอนนั้นกำลังเล่นขี้มูกอยู่แล้วก็แบบว่าร้องเพลงนี้จีบผู้หญิง

0: เป๊กบอกว่าโอ๊ยเพลงแรกรุ่นทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมฮะบอกเลยว่าร้องได้อย่างแน่นอนนะครับสวัสดีไปด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่กำลังติดตามกันอยู่ทุกช่องทางเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่วัชรพงษ์ด้วยนะครับบอกว่าชอบหลวงพ่อเหมือนกันนะจ๊ะรับไปเลยจ้าเสื้อสวยๆ1ตัวนี่ละครเรื่องหลวงพ่อเสือนั่นเองนะครับรับที่ไหนจ้าเดี๋ยวพิมพ์เข้ามาให้เดียนิดนึงนะครับว่าจะรับเสื้อที่ไหนจะเป็นที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมก็ได้หรือว่าจะเป็นที่อสมทก็ได้นะครับหรือว่าจะให้จัดส่งก็ได้บอกมาได้เลยจ้าพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนี่เสื้อตัวที่2ไปแล้วเรียบร้อยแจกจริงอะไรจริงนะครับให้กับทุกท่านกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่เป็นแฟนของช่อง7นะครับแล้วก็ละครเรื่องใหม่ของเราภายใต้การกำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตนะฮะของบริษัทโคลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดนั่นเองครับ
1: You're listening to Music Time Music Time byDJ D
0: ตอนนี้เสื้อเหลือตัวเดียวแล้วนะจ๊ะเหลือ1ตัวใครที่แบบว่าอยากจะเอาเสื้อสวยๆไปใส่นะก็พิมพ์ข้อความเข้ามาเลยนะฮะตอบคำถามให้ถูกอย่าลืมกดติดตาม TikTok DJ D ก่อนข้อแรกกดติดตามก่อนนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้ได้มีเรื่องราวอีก1เรื่องราวมาฝากให้กับทุกท่านกันด้วยสำหรับวันแม่แห่งชาติในปีนี้นะครับที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดหนักจัดเต็มให้กับทุกท่านกันเลยนะครับต้องรีบไปวันนี้12พรุ่งนี้13นะครับกับโปรโมชั่นสุดคุ้มต้อนรับวันแม่แห่งชาติกับโคลิเซียมมาเธอร์เดย์นั่นเองนะครับใครที่สนใจเสื้อแบรนด์ Fight Up Mixel นะเสื้อผ้าสตรีวันนี้ลดทั้งเคาน์เตอร์ลด 70% ชั้น G ลงไปได้เลยนะฮะบอกว่าคุ้มจริงๆวันนี้โอ้โหใครที่แบบอยากได้เสื้อผ้าสตรีคุณไปที่โคลิเซียมเลยนะฮะ Fight Up Mixel ลด 70% ทั้งเคาน์เตอร์เน้นย้ำว่าทั้งเคาน์เตอร์ไม่ใช่บางรุ่นไม่ใช่บางตัวแต่อย่างใดจะลดหมดเลยลดทั้งเคาน์เตอร์ 70% คุณกางเกงบางตัวเหลือ300กว่าบาทเสื้อเหลือ 3-400 ไม่ถึง500ก็มีแต่ตอนนี้คือบอกว่าหมดแล้วหมดเลยไม่จัดอีกแล้วนะครับไม่จัดอีกแล้วสำหรับ Fight Up กับ Mixel ใครสนใจไปได้เลยที่ชั้น G วันนี้ต้องรีบไปยังมีเวลาตอนนี้เกือบ6โมงแล้วคุณต้องรีบไปเลยนะรีบไปเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับสำหรับ Fight Up Mixel ลดทั้งเคาน์เตอร์ลด 70% ทั้งเคาน์เตอร์เลยแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษรองเท้าจากเซนโซลด 50% ด้วยนะครับแล้วก็มีราคาพิเศษเริ่มต้นที่500บาทรองเท้าสกอร์ลด 30% นะครับรองเท้าซีชูลูซองลดพิเศษนะครับ 50% ราคาเริ่มต้นที่199บาทแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ด้วยนะฮะซื้อครบ 1,200 บาทลดไปเลย 20% คุ้มไหมคุ้มสุดๆ สำหรับวันแม่แห่งชาติปีนี้ 2,569 นะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกเอ่ยเดี๋ยวนะมีกระเป๋ามาเวลลด 50% กระเป๋ามาเวลเนี่ยลดตั้งแต่วันที่8แล้วก็จบวันนี้วันสุดท้าย8ถึง12นะฮะ8ถึง12สิงหาคมก็คือวันนี้วันสุดท้ายรีบไปเลยที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนลดจริงๆโคลิเซียมทำไมต้องไปคุณเพราะว่าโคลิเซียมเนี่ยสินค้าเขาเนี่ยราคาถูกที่สุดบรรดาห้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ในภาคใต้ต้องบอกเพราะว่าเขาดีลเองแล้วก็โคลิเซียมเนี่ยเขามีหลายสาขาด้วยนะฮะเพราะฉันพลาดไม่ได้เลยอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากนะคุณเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าใครที่เขาเรียกว่าอะไรเดียใครที่มีปัญหาเรื่องเบาะรถยนต์ดีกว่าเนาะใครที่มีปัญหาเรื่องเบาะรถยนต์มีปัญหาไหมป้าเป๊กมีปัญหาเรื่องเบาะรถยนต์ไหมเบาะเหลืองนะเบาะรถยนต์เหลืองแบบว่าขัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกอะไรแบบนี้นะฮะเบาะเหลืองขัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกคุณไปที่นี่เลยคุณไปที่นี่เลยดีเจเดียขอการันตีจริงๆว่าเดี๋ยวไม่เคยเจอนะคุณไม่ต้องไปที่ห้างใหญ่ๆให้มันแพงเลยคุณจ่าย 2-3,000 ที่ห้างใหญ่ไม่ออกเดี๋ยวบอกเลยว่าออกก็ไม่หมดแต่ถ้าคุณไปที่นี่พลตี้พลัสคุณไปที่พลตี้พลัสดีเจเดียการันตีเลยนะเอาตัวเข้าแรกเลยเอาวันนี้ บอกเลยไปที่พลตี้พลัสเดี๋ยวจะบอกว่าสะอาดหมดจดเลยเธอเบาะที่มันเป็นรอยเหลืองๆคราบโลชั่นคราบอะไรต่างๆเนี่ยออกหมด 100% เดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้เลยนะโอ้ไปได้เลยที่พลตี้พลัสอันนี้ไม่ได้เก็บค่าโฆษณาด้วยอยากจะโฆษณาให้พี่เขาเพราะของดีจริงๆอะไรที่เป็นของดีเนี่ยดีเจเดย์อยากจะมาเล่าให้ฟังอยากมาบอกว่าร้านเนี้ยดีมากๆแล้วเรื่องการบริการเธอต้องบอกว่าเขาจะแอดไลน์เราใช่ไหมพอแอดไลน์เสร็จเขาทำอะไรไปถึงไหนอะคุณผู้ชมฮะเขาก็จะมีการส่งมาบอกนะถ่ายคลิปวิดีโอหมดเลยนะขณะนี้ถอดเบาะขณะนี้

0: ทำอันนี้แบบนี้ขัด before after เป็นยังไงเขาส่งเป็นคลิปให้หมดเลยโอ้โหอลังการมากผลที่ plus DJ เดียบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษกันด้วยราคาเนี่ยไปถามกันเราเองนะเพราะว่า DJ เดียไม่ทราบว่าราคาเขาเท่าไหร่นะครับราคาแต่ละคนอาจจะเท่ากันหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่าลองไปดูแล้วกันว่าราคาเท่าไหร่แต่วันนี้โฆษณาด้วยความประทับใจต้องบอกว่าโฆษณาด้วยความรู้สึกแบบมันดีจริงๆอ่ะคุณมันดีจริงๆเลยเนาะคุณจะไปเคลือบแก้วคุณจะไปทำอะไรก็ตามแต่ไปเคลือบแก้วพ่นกันสนิมหรือจะไปล้างอัดฉีดหรือจะไปล้างห้องเครื่องไปอบโอโซนแอร์ทำอะไรตามใจแหละตามใจเลยไปได้เลยนะฮะไปได้เลยที่ผลตีพลัสอันนี้โฆษณาแบบไม่คิดเงินด้วยนะเธอแบบฟรีๆเลยแหละแต่อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าไปที่นี่คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนกับผลตีพลัสสุดยอดมากค่าน้อยขอคารวะจริงๆ
1: You're listening to Music Tab Music Tab by DJ D
0: เดี๋ยวนะทักทายกันก่อนนะเดี๋ยวนะใน Facebook เฮ้ยวันนี้รู้สึกว่าเสียงแหบเสียงแห้งป่าเป๊กบอกว่าเพลงแรกรุ่นทั้งนั้นเลยอยากฟังเพลงมาเกมนี้มาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอ่ยอย่างไรพอแล้วป่าเป๊กได้แล้วสวัสดีพี่ธวัชชัยด้วยนะฮะโอ้โหเพลงเพราะมากน้องบ้าวเพลงเพราะพี่โอ้เฮ้เปิดเพลงฟังกันได้บ่ายใจน้องใครเนี่ยเดี๋ยวนะธนกรเหรอธนกรคิดถึงครับอ๋อน้องตั้มอ๋อสวัสดีครับผมคุณรักเดียวอยู่ที่เธอบอกว่ารักนะจุ๊บจุ๊บอยากฟังนิทานเดี๋ยวนะถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่านิทานให้ฟังมีหลายเรื่องเลยนะนิทานช่วงนี้สะสมนิทานอยากจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้ว น้องหนุ่มบอกเวลาหมดแล้วจะพี่เดียจ๋าพี่เดียค่อยมาต่อเช้าเหล่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ทุกคนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะฮะที่นำมาฝากให้กับทุกท่านแต่ตอนนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตดูนิดนึงเดี๋ยวนะเสื้อเหลืออยู่ตัวหนึ่งใครที่อยากจะตอบคำถามนะสามารถตอบคำถามได้เลยนะครับใน TikTok DJ เดียนั่นเองแต่ตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะน้องนะเวลาหมดละแป๋วป้าเป๊กบอกแป๋วค่อยแหลงกันต่อเช้าส่งท้ายกับเพลงนี้มุดก้อนเมฆ DJ เดียจะเป็นขอมดำดินไปก่อน บ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแห่งความรักความกตัญญูและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดินตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาและทรงริเริ่มโครงการน้อยใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟื้นคืนคุณค่าผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและต้นน้ำลำธารให้ธรรมชาติและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือฐานะพระราชกรณียกิจนานัปการล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและความรักที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรเปรียบดังร่มโพร่มใสที่แผ่ความร่มเย็นปกคลุมแผ่นดินไทยตราบจนทุกวันนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเริ่มจากการดูแลมารดาผู้ให้กำเนิดทำความดีด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและดำรงตนตามแนวทางแห่งความพอเพียงเพราะการตอบแทนพระคุณด้วยการประพฤติดีคือการสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:03 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายพื้นที่เลยนะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความช่วงที่ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจมาก็คุยกันกับคุณผู้ฟังในออนไลน์ด้วยนะครับบอกว่ามีฝนตกมาเรียกว่าหลายพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ก็ทำให้บรรยากาศของเย็นๆวันนี้ครับมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็เรียกว่าอบอุ่นไปด้วยความรักวันนี้วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569ด้วยยังคงมีข้อความนะครับส่งมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ที่มีทั้งการจัดกิจกรรมนะมีทั้งการจัดอีเวนต์นะครับเรียกว่าแคมเปญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับร้านอาหารนี่วันนี้ต้องบอกว่าเต็มแทบจะทุกร้านเลยคุณลูกน่ารักมากๆครับบอกว่าพาคุณแม่พาคุณพ่อด้วยเดี๋ยวคุณพ่อจะน้อยใจนะฮะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะครับสวัสดีน้องเป้ด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางTikTok นะครับบอกว่านี้คุณมิลกี้เพิ่งมาค่ะรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับก็ติดตามกันครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึงนะฮะที่กำลังติดตามอยู่ FM 105 MHz ด้วยแล้วก็ AM นะครับ AM 819 GHz AM 891 GHz และก็ยังมี AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะครับที่ฟังอยู่ออนไลน์ของเราก็ยังคงคึกคักในเพจ Facebook นะครับรวมถึงทาง TikTok ด้วยแต่หนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ต้องให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนเรื่องราวของการศึกษานะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าครับในการยกระดับเรื่องการศึกษาเดินหน้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยล่าสุดครับมีตัวเลขน่าสนใจสามารถดึงกลับเข้ามาเรียนได้แล้วคุณผู้ฟัง 30,000 กว่ารายนะครับพร้อมอนุมัติการเรียนแบบโฮมสคูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสามารถที่จะเรียนได้แบบโฮมสคูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเปิดทางให้ครอบครัวครับได้มีการจัดเรื่องการเรียนการสอนการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กด้วยนะครับเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการในการติดตามดึงเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาสู่เรื่องของการเรียนนะฮะควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่ครับเพื่อก่อให้เกิดเด็กทุกคนเนี่ยจะต้อง มีโอกาสเรื่องของการเรียนนะฮะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยนอกจากนี้ครับการเดินหน้านโยบายสำคัญนะครับคือ Thailand Zero Dropout ครับอย่างจริงจังตรงนี้เป็นนโยบายสำคัญเลยทีเดียวนะครับในการติดตามตัวเด็กแล้วก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้เนี่ยติดตามได้แล้วกว่า 58,485 คนช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้วครับ 30,000 กว่าคน 39,68 คนส่วนที่เหลือครับก็อยู่ในระหว่างการติดตามการให้ความช่วยเหลือซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นแนวทางสำคัญเลยนะฮะในการช่วยเหลือเน้นครับติดตามเป็นรายบุคคลแล้วก็เน้นด้วยการค้นหาสาเหตุแนวทางที่เหมาะสมนะครับในการนำเด็กเนี่ยกลับสู่ระบบการศึกษาด้วยคุณผู้ฟังทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยครับว่าเพื่อเป็นโอกาสในการเรียนนะฮะแล้วก็สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันรัฐบาลครับได้มีการอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวโฮมสคูลเนี่ยนะฮะจำนวน153ครอบครัวได้มีการเปิดทางให้ครอบครัวสามารถจัดการเรียนการสอนนะฮะหรือว่าจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ด้วยนะครับทั้งนี้ข้อห่วงใยเรื่องจำนวนเด็กนักเรียนในกรุงเทพที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจจะส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้กันด้วยว่าได้มีการสั่งการครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย จัดฐานข้อมูลสถิติโรงเรียนนะครับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐในกรุงเทพแล้วก็ย้อนหลังกลับไปอีก10ปีวิเคราะห์ว่าเด็กลดลงนั้นเนี่ยย้ายไปที่ไหนหรือว่าหลุดออกไปจากระบบการศึกษาหรือไม่อย่างไรด้วยหาสาเหตุให้ได้นะครับจากข้อมูลต่างๆด้วยรัฐบาลก็เดินหน้าครับในการดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยกลับเข้าห้องเรียนนะครับตอนนี้ตัวเลขน่าสนใจเลยกว่า 30,000 รายแล้วนะครับแล้วก็มีการอนุมัติให้มีการเรียนแบบโฮมสคูลด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยนะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับบรรยากาศเรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลายคนที่บอกวันนี้ได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนนะครับกับครอบครัวเนื่องในวันสำคัญครับวันนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับของกระทรวงดีกันหน่อยล่าสุดครับกระทรวงดีจับมือ Apple นะครับในการยกระดับความปลอดภัยออนไลน์เดินหน้าปกป้องเด็กไทยจากภัยของไซเบอร์ครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับก็ให้การต้อนรับนะครับเรื่องราวของผู้ที่มาผลักดันนะครับเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์สะท้อนบทบาทเชิงรุกนะครับของกระทรวงดีครับในการสร้างความร่วมมือกับผู้เล่นระดับโลกด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับเป็นการหารือกันนะฮะเพื่อปกป้องเด็กแล้วก็ปกป้องเยาวชนจากความเสี่ยงในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยภัยออนไลน์เนาะเรื่องราวของสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเรียกว่าก็มีมากมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้แก่ประชาชนในวงกว้างซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงดีนะครับในการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายเลยก็ยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากฎหมายควบคู่ไปกับการดูแลเศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลนะฮะการสร้างสมดุลการกำกับดูแลแล้วก็การส่งเสริมการเติบโตครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะฮะที่ได้มีการหารือครั้งนี้คือเรื่องของการมุ่งมั่นนะครับของกระทรวงดีในการผลักดันความร่วมมือกับบริษัทเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่งของประเทศแล้วก็ครอบคลุมทุกภาคส่วนนั่นเองนะครับมาดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยครับคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีต้องบอกจันทบุรีนี่มีหลายเรื่องราวนะครับแก้ปัญหาทั้งเรื่องน้ำเรื่องช้างป่าเรื่องที่ดินทำกินครับล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญ

0: ันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมคณะผู้บริหารครับลงพื้นที่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับเน้นปัญหาสำคัญณเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินทั้งหมดครับเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ครับกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลบอกว่าคนอยู่ได้ช้างก็อยู่ได้ป่าก็อยู่รอดนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นนะครับกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ที่จังหวัดจันทบุรีครับก็เพื่อรับฟังปัญหาอย่างที่บอกไปเรื่องน้ำนะฮะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญมากครับในการดำรงชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนก็ได้มีการมอบหมายคุณผู้ฟังให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตำบลปะตงนะฮะแล้วก็ตำบลทรายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายนะครับซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำทั้งการอุปโภคแล้วก็การบริโภครวมถึงการเกษตรด้วยนะครับเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับที
1: ่พร้อมตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีโฆษณายิงปืนเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็7ก็เร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดนะขยายความนิดนึงใบป.3เนี่ยใบป.3ก็คือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนนะ
2: ครับ
1: ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าทางราชการก็คือเนี่ยไปติดต่อซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าหรือรับโอนจากผู้อื่นได
2: ้คือได้ใบนี้มาแล้วเนี่ยเข้าร้านปืนได้เลยหรือเป็นมรดกตกทอดก็เอาไอ้นี้ไปขออนุญาตได้เลยอย่างนี้เหรอ
1: หรือว่าไปซื้อจากอย่างไปซื้อคุณฉลองเที่ยวแรงที่มีอยู่8กระบอกที่แกว่าโอนลอยเนี่ยนะเนี่ยเอาเราใบป.3ไปซื้อ
2: ครับ
1: กำหนดมีอายุ6เดือนนะออกมาแล้วเนี่ย6เดือนเนี่ยต้องไปซื้อให้มันเรียบร้อย
2: ครับ
1: หรือไปรับโอนมาให้เรียบร้อยหากหมดอายุ6เดือนยังไม่ซื้อจะต้องไปขอใหม
2: ่
1: อันนี้ที่คุณอนุทินเขาบอกว่าจะต้องสั่งให้กรมการปกครองหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยไปตรวจสอบดูสิ
2: ครับ
1: มันเกิน6เดือนแล้วยังเนี่ยที่มันถือค้างกันเนี่ย
2: ครับ
1: ใช่ไหมพอเขาให้6เดือนแต่บางทีมันไม่ถึงมันเลยไปแล้วมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังถือใบป.3กันไว้ครับส่วนใบป.4เนี่ยก็คือใบอนุญาตให้มีและใช้เปรียบเสมือนโฉนดปืนหรือทะเบียนประจำปืนออกให้หลังจากที่คุณนำปืนที่ซื้อตามใบป.3มาตรวจสภาพและขึ้นทะเบียนกับนายทะเบียนให้เรียบร้อยเอาใบป.3ไปซื้อปืนหรือไปรับโอนปืนมา
2: ครับ
1: นะแล้วก็เอาปืนนั้นเนี่ยเอาไปตรวจสภาพลงทะเบียนเขาจะออกใบป.4ให้
2: เพราะว่ามันจะต้องตรวจประวัติอ่ะพี่เบสารต้องเอาปืนนั้นไปยิงก่อนแล้วก็เอากระสุนปืนที่มันมีหัวจุดชนวนอยู่อ่ะเป็นหลักฐานของเจ้าหน้าที่ปกครองเอาไว้อ่ะครับ
1: ครับ
2: ค
1: ราวนี้กำหนดเวลาใบป.4เนี่ยเขาจะมีอายุอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่คุณเป็นเจ้าของและครอบครองปืนกระบอกนั้น
2: ครับ
1: อนุญาตให้เก็บและใช้ได้เฉพาะในเคหสถานตามภูมิลำเนาแต่ว่าระเบียบใหม่นายกเขาจะให้3ปีคุณต้องมาติดต่อขอต่อทะเบียน
2: ครับ
1: คือให้ไม่ให้ตลอดไปแล้วเพื่อที่จะมาพูดง่ายๆเอามาตรวจสอบดูประวัติ
2: ครับ
1: ใช่ไหมครบ3ปีแล้วคุณก็ต้องมารีเช็คอ่ะถ้าไม่มีอะไรเป็นปกติทุกอย่างก็ให้ต่อไปอีก3ปี
2: ครับ
1: เหมือนใบขับขี่เดี๋ยวนี
2: ้5ปี
1: ใบขับขี่เดี๋ยวนี้ตลอดชีวิตไม่มีแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับไม่มีแล้วครับ
1: อย่างผมเนี่ยใบขับขี่ตลอดชีวิตยังมีแต่ว่าผมเห็นรุ่นหลังๆนี่ก็ต้องไปต่อกันสามปีห้าปีก็ต้องไปต่อกัน
2: ก็รอบแรกถ้าไปสอบนะฮะได้ปีหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องถือใบอนุญาตปีหนึ่งเนี่ยประมาณสักกี่รอบอ่ะผมจำไม่ได้ละหลังจากนั้นมาก็5 ปีต่อกันครั้งหนึ่งครับ
1: เนี่ยแล้วก็มีข่าววันนี้ก็อธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการเลย
2: ครับ
1: ตามที่นายกได้มีมาตรการระยะสั้นระยะยาวเนี่ยนะให้นายทะเบียนเพราะว่าพวกนายอำเภอพวกผู้ว่าเขาจะเป็นนายทะเบียนใช่ไหม
2: ก็เป็นคนออกใบอนุญาตให้ครับ
1: คงเป็นงานของ

0: ของมหาดไทยกรมการปกครองนะ
1: ครับ
0: นะฮะเอานี่คือทั้งหลายทั้งปวงที่นายกก็ดูจะแข็งขันมาก
1: ครับ
0: แต่มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมวันนี้เนี่ยมันเกิดประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างหนักครับหลังจากที่มีเพจชื่อเพจสื่อเถื่อนนะ
1: ครับ
0: สื่อเถื่อนไอเราเป็นสื่อทางการ
1: อ
0: ันนี้เขาบอกเขาสื่อเถื่อน
1: ครับ
0: เพจชื่อสื่อเถื่อนเนี่ยตั้งชื่อให้มันดูชวนติดตามหรือไงก็ไม่ทราบนะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าที่เห็นนี้คืองานเลี้ยงฉลองครบรอบ134 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10 สิงหาคม
1: ครับ
0: ที่อำเภอเกาะพะงันครับ
1: สุราษฎร์ธานี
0: ปรากฏว่าในงานดังกล่าวเนี่ยครบรอบ134 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวมาจับรางวัลมอบให้กับผู้โชคดีภายในงาน5 กระบอก
1: โอ้โหสนองนโยบายนายกเลยนะครับ
0: เขากำลังจะควบคุมอยู่ไม่ให้ออกใบป.3เพื่อมาเพิ่มจำนวนอาวุธปืนอันนี้ในงานเนี่ยแจก
1: ปืนเลย
0: ที่บ้านที่กองพังงาน
1: ครับ
0: แจก5 กระบอก
1: กำนันผู้ใหญ่บ้านสังกัดอะไรนะเนี่ย
0: กรมการปกครองนี่แหละหากันตรึม
1: ครับ
0: แล้วภายในงานก็ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตสดจากศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังมาสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ร่วมงานไฮไลท์สำคัญที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมก
1: ็
0: คือช่วงจับรางวัลที่มีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5 กระบอกนี่แหละครับมาล้วงจับรางวัลกันโอ้โหโชว์แล้วอยู่นี่ปืนลูกซองยาว
1: สวยสวย
0: อย่างกับ M16 นะ
1: ใช่ครับใหญ่สวยแล้วก็มันยิงไม่ได้มืดทีละนัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับพี่เภสัชเดี๋ยวนี้มันใส่กระสุนได้โอ้โหหลายนัดอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อนุภาพมันร้ายแรงพอสมควรเลยนะครับ
0: ครับ
1: อ่าโอ้นี่ฮะนี่ตบหน้าฉาดใหญ่ท่านอธิบดีกรมการปกครองเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหกระเด้งไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอ่ะที่กำลังเดินช้อปปิ้งอยู่โอท็อปวันที่4เนี่ยครับ
0: ครับแล้วเนี่ยเขามีภาพมีอะไรต่างๆมาลงข้อมูล
1: อ
0: ่ะไม่น่าจะเลื่อนลอย
1: ครับ
0: มีหน้าตาคนมอบคนรับจับรางวัลได้กันนะ
1: โอ้โห
0: คร
1: ับ ก็เขาก็ไปตามนายกรัฐมนตรีอะฮะเพราะว่าท่านนายกบอกว่าแหมถ้าจะคุมอาวุธปืนจริงๆต้องไม่มีให้มาให้พกเลยเนี่ยไอ้ป.12ผมก็ไม่เคยเซ็นให้แล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถพกอาวุธปืนได้ยกเว้นเจ้าหน้าที่นะฮะคนก็ถามไปถึงนักการเมืองเลยเอาตั้งแต่รัฐมนตรีก็จะมีนายตำรวจติดตามเป็นข้าราชการตำรวจมีอำนาจหน้าที่นะฮะการลงปฏิบัติหน้าที่อันนี้พกอาวุธได้แต่คนขับรถคนใกล้ชิดคนติดตามพกกันหมดอ่ะพี่เวสารจนต้องถามว่าอ้าวแล้วท่านนายกและคนเหล่านี้ล่ะนักการเมืองเหล่านี้จะต้องเคลียร์เขายังไงเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะเคลียร์ทำเนียบผมจะตรวจทำเนียบเลยว่ามีปืนกันกี่กระบอกไม่ให้มีนะฮะยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่อันนั้นเขาพกพาอาวุธได้ตามกฎหมายแต่บรรดาคนอื่นจะไม่ให้มีแล้วนะก็เลยไปค้นกันอีกพี่เวสารเมื่อสักครู่นี้เพจอะไรนะสื่อเถื่อนใช่ไหมครับ
0: สื่อเถื่อนใช้ชื่อสื่อเถื่อน
1: มีเพจไทยอะไรนะไทยแอมเมดนะฮะฟอร์สเนี่ยนะครับ
0: ไทยอาร์มฟอร์ส
1: ไทยอาร์มฟอร์สนะฮะ
0: ไ
1: ทยอาร์มฟอร์ส
0: เพจดังเรื่องไอ้ช่วงข้อมูลช่วงไทย
1: ไอ้ช่วง
0: กัมพูชา
1: ไทยกัมพูชา
0: เขาก็ไทยอาร์มฟอร์สเน
1: ี่
0: ยข้อมูลเขาเยอะ
1: เขาขุดค้นบิ๊กเนมบ้านใหญ่ของภูมิใจไทยเลยนะฮะแจ้งถืออาวุธปืนมากน้อยขนาดไหนเอาเฉพาะนครปฐมนะพี่เภสัชตระกูลสะสมทรัพย์รวมๆแล้วมี55 กระบอกครับ
0: พี่น้องเขานะ
1: ครับคุณชาดาไทยเศรษฐ์กำนันป้อก็ติดโผด้วยนะฮะภรรยาของนายกรัฐมนตรีก็มี1 กระบอกด้วยนะครับแต่ว่าของนายกฉันบอกว่าของเขาหายไปแล้วเนี่ย
0: นายกบอกของเคยมีแล้วหายไปแล้ว
1: ไป
0: แจ้งความแล้วแจ้งความว่าหาย
1: ครับก็ทางคุณอนาลโยกอสกุลเจ้าของเพจนะฮะไทยอาร์มฟอร์สนี่แหละเพจข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธสงครามโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่ารายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยบางส่วนนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างว่าบางส่วนที่มีการแจ้งครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินครับคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยมี12 กระบอกคุณชาดาไทยเศรษฐ์มี23 กระบอกคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลมี26 กระบอกคุณอนุชาสะสมทรัพย์คนเดียวนะครับ40 กระบอกครับคุณพานุวัฒน์สะสมทรัพย์

0: 15กระบอกมี2คนเข้าไปก็55กระบอกไปแล้วนะครับคุณธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจ13กระบอกคุณรังสิกรทิมาอะไรตะที่มากริตะนะฮะขออภัยถ้าเกิดอ่านผิดนะครับ5กระบอกนะฮะแล้วก็คุณอัศพลสันไตรภพ2กระบอกแล้วก็มีภริยาของท่านนายก1กระบอกนะครับ
1: คุณจ๋า
0: ครับโอ้โหแล้วปืนแล้วแต่ละกระบอกนี่มันไม่ใช่ราคาถูกๆนะพี่เบสารครึ่งค่อนแสนเลยนะครับถ้าดีๆหน่อยเนี่ยมันก็แสนกว่าเลยนะครับ
1: ใช่ใช่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ว้ายฉันโชคดีอะไรขนาดนี้
4: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: 02-201-6512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: คุณ ETS นะครับพี่เพศาลคุยเข้ามาบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยมี 40-50 กระบอกเลยผมขอมีมั่งสักกระบอกได้ไหมครับนะฮะก็มีบางท่านแจงมาแล้วนะอย่างคุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้ก็แจงมาเหมือนกันบอกว่าไอ้ที่มีเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นนักกีฬานะเป็นนักกีฬายิงปืนนะฮะแล้วก็สะสมเอาไว้นะครับสะสมเอาไว้บางคนเขาสะสมเหมือนพระเครื่องจริงนะพี่เพศาลไม่เคยเอามาใช้ให้เห็นมายุงมายิงอะไรนะครับวันดีคืนดีก็ออกมาขัดถูให้มันเงาสวยงามแล้วก็ดูความสวยงามของอาวุธปืนเก็บเข้าตู้เหมือนเดิม
6: ก็มีหลายวัตถุประสงค์
5: ครับ
6: หลายวัตถุประสงค์เป็นงานอดิเรก
5: เร
6: ามีแล้วก็บางคนก็ชื่นชอบ
5: ครับ
6: ทั้งมีทั้งพกไปไหนมาไหนไม่มีปืนแล้วรู้สึกมันเหมือนกับบางคนก็เปรียบเปยกันนะเหมือนกับแก้ผ้าเดิน
5: ครับ
6: มีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองผิดปกติเลยต้องพกปืนแบบไปไหนต้องมีปืนติดตัวตลอดมันก็จะมีคนลักษณะอย่างนั้นอยู่ไม่น้อย
5: แต่พอมีแล้วต้องใช้เนี่ยปลายทางมันคุกไงพี่ไพศาลเพราะเห็นไหมเหตุทะเลาะวิวาทบนท้องถนนนะถ้ามีอาวุธปืนขึ้นมาเนี่ยปลายทางจบไม่สวยสักคน
6: ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็มีปัญหาตามมาได
5: ้เอาเพราะถ้าเกิดเราไม่มีอาวุธร้ายแรงอย่างเนี้ยคำพูดที่เราจะสื่อสารออกไปกับคู่กรณีมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับแต่พอมีอาวุธปืนเนี่ยการพูดคุยมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับ
6: ก็วันนี้อธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชา

0: โอสาศิวิไลก็ลงคำสั่งด่วนถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศนะบอกว่านารัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยก็คือนายกอนุทินเนี่ยจึงเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะให้ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก็คือหนึ่งมาตรการเร่งด่วนเนี่ยก็จะประกอบด้วยไม่อนุมัติให้เปิดโครงการปืนสวัสดิการใหม่สองให้มหาดไทยและนับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นสามให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3ที่ยังค้างอยู่โดยที่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนจริงแล้วให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30 วัน 4ให้ผู้ได้รับอนุญาตซื้อปืนและซื้อปืนไปแล้วให้รีบมาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนในแบบป.4ภายใน30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ครับ
0: หากให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายสอดคล้องกับยอดใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนระดับป.3หรือไม่ถ้าไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดเนี่ยก็ไล่เรียงตามคำสั่งที่ออกมา
1: ครับ
0: ที่รัฐมนตรีมหาดไทยก็คือตัวนายกสั่งการ
1: ปัญหาก็คือสนามยิงปืนเนี่ยพอซ้อมเสร็จแท้ปืนฝากไว้ฮะไม่ต้องพกออกมาข้างนอกฮะ
0: อันนี้เขาจะออกระเบียบ
1: ครับ
0: ให้ดำเนินการอย่างนั้น
1: ครับ
0: ก็ดูแบบอาการก็แบบเข้มข้นนะแต่จะเป็นไฟไหม้ฟางหรือเปล่าวูบเดียวหรือเปล่าอ
1: ัน
0: นี้ก็ดูกันต่อไป
1: โอ้ก็นี่ปืนเหล่านี้คือมีทะเบียนคุยกับนักอาชญาวิทยาครับพี่เพศาลฮะเขาบอกว่าต้องแยกอย่างนี้ปืนมีทะเบียนเนี่ยอย่างที่พี่เพศาลเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยป.3คือซื้อป.4คือไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบประวัติปืนนั้นใช่ไหมครับเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เราจะต้องเอาปืนเข้าบ้านเราเนี่ยนะครับเขาบอกไอ้ปืนมีทะเบียนเหล่านี้คนถือเนี่ยเขามีวิจารณญาณพอไม่เอาไปใช้เหตุยิงใครหรอกครับเพราะว่าพอเขาไปตรวจปลอกกระสุนปืนมันสาวมาถึงต้นตอได้ฮะไอ้ที่มันยิงกันทุกวันเนี่ย1ปืนเปลี่ยนมือ2ปืนเถื่อนครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นปืนไม่ถูกต้องอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะประมาณเห็นว่า 90%
1: ครับ
0: ที่ก่อคดีลักษณะอาชญากรรมนะ
1: ใช่ครับนั่นแหละฮะคือเกาถูกที่คันหรือเปล่าฮะเพราะว่ามาตรวจสอบลักษณะนี้คุณต้องออกนโยบายปราบปืนเถื่อนเลยต่างประเทศนะครับเขามีการสำรวจผลวิจัยเลยฮะที่ออสเตรเลียพี่เพศาลครับกรณีมีเหตุการใช้อาวุธปืนเนี่ยเขาออกกฎหมายเรื่องของการนิรโทษกรรมเลยใครมีอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอามาคืนรัฐจะนิรโทษกรรมให้นะฮะแล้วก็ดูสถิติอุบัติเหตุมันลดลงไป 50% เลยนะครับหลังจากที่มีเอาปืนเถื่อนเอามาคืนเจ้าหน้าที่กันเนี่ยครับบ้านเราก่อนหน้านี้นะฮะหลังจากมีการก่อเหตุกันที่ห้างดังกลางเมืองก็เคยออกนโยบายนิรโทษกรรมไปรอบแล้วฮะให้เวลา90 วันถึง 120 วันเอาสิ่งเทียมอาวุธปืนมาคืนนะฮะ
0: ก็เห็นว่าก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร
1: ่นะก็นักอาชญาวิทยาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมเอาไปคืนเนี่ยแล้วผมซื้อเปลี่ยนมือมาเนี่ยถ้ามันถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาก็คือไอ้ปืนกระบอกนี้มันเคยไปทำอะไรใครมาก่อนก็มีประวัติอยู่ผมซวยสิครับไม่เอาไปคืนดีกว่า
0: ถ้าจะออกไอ้ระเบียบพวกนี้มันต้องให้ครอบคลุมให้ป้องกันเขาแบบโดยที่เขาเองไม่รู้สึกว่าความเสี่ยงเขาถ
1: ้
0: าไม่มีอย่างเงี้ยนะ
1: จึงจะได้รับความร่วมมือครับ
0: โอ้ยคุณครอบครองอาวุธปืนที่มันเคยมีประวัติก่อน
1: ยาวเลยครับนี่ครับคุยกับเจ้าหน้าที่ยาวเลยครับ
0: คุณต้องออกมาในรายละเอียดให้มันดูครอบคลุมไปก่อน
1: ครับ
0: นะ
1: คุณคนฝั่งข่าวบอกว่าปืนเถื่อนกับปืนขึ้นทะเบียนใครมากกว่ากัน60-40ครับเรามีอยู่ 10.3 ล้านกระบอกนะสำหรับคนไทย70ล้านคนนะก็เป็นปืนที่มีทะเบียนประมาณสักเกือบ 60% นะฮะแล้วก็
0: มีทะเบียน60ป่ะ
1: ประมาณนะฮะ4 ล้านกว่าป่ะหรือ4ล้านหรือ6ล้านเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้มันสลับกันไปนะฮะแล้วก็ไอ้ปืนเถื่อนอีกอะประมาณ4ล้านนะฮะ
0: ก็ไม่น้อยนะ
1: ไม่น้อยครับ
0: นะ
1: ครับ

0: ถ้าเทียบเป็นคนไทยอ่ะยืนร้อยคน15คนมีปืนนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยยืนกัน100คน 0.1 คนฮะมีปืนครับ
1: ครับตอนนั้นที่เขาก็สตุ้งสตังเขาน่าจะมั่งคั่งกว่าเรานะ
0: ครับ
1: แต่ของเราก็อย่างว่าคนมีตังนักการเมืองเนี่ยคนหนึ่ง10 20กระบอก30กระบอกอะไร
0: ครับ ใช้ไม่ถูกเลยนะว่าจะเอากระบอกไหนมาขัดมาถูมาเช็ดเนี่ยนะ
1: ครับโจรขึ้นบ้านไม่รู้จะเลือกหยิบกระบอกไหนมายิง
0: ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลือกก่อนเนี่ยประมาณนี้ครับ
1: แล้วมีปืนนี่มันต้องเอาไปมันแบบมันไม่ใช่ว่าจู่ๆวางไว้นะมันต้องบั่นมาล้าง
0: ต้องเช็ดใช่ครับใช่ครับ
1: ถูนะแล้วก็ต้องเอาไปซ้อมยิง
0: ซ้อมยิงเคลือบน้ำมันประมาณนี้ไม่งั้นเดี๋ยวพอมันเสียศูนย์ศูนย์ไม่ตรงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช้อะไรก็บอกว่ามาใช้จริงๆมันใช้ไม่ได้ครับ
1: ก็เคยเห็นคนที่เขามีปืนอยู่เดี๋ยวก็ต้องมาถอดมาล้าง
0: ครับ
1: มีเครื่องอุปกรณ์ก็มีไอ้ขดลวดอะไรไอ้ก้านขดลวดไม่รู้เอาไว้แยงลำกล้องอะไรก็จะมีอะไรก็วุ่นวายไปหมด
0: แล้วอันตรายเห็นไหมพี่เพศาเอาย้อนหลังกลับไปสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะที่มีการยิงกันตรงวัดลาดพร้าวอ่ะแถวๆลาดพร้าวอ่ะพี่เพศาลแล้วแฟนที่เป็นผู้ชายเอาปืนออกมาขัดเช็ดถูปรากฏว่าปืนลั่นใส่ภรรยาตัวเองเสียชีวิตแล้วตัวเองต้องถูกดำเนินคดีประกันตัวออกมาสู้คดีว่าปืนมันลั่นไปถูกคนรักเสียชีวิตมางานศพที่วัดเพื่อนของคนที่เสียชีวิตไม่เชื่อว่าปืนมันลั่นต้องตั้งใจยิงเพื่อนชะแน่ๆเลยนะฮะแล้วก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ยิงกันสนั่นวัดเนี่ยพี่ไพศาลเห็นไห
1: ม
0: พอยิงกันสนั่นวัดคนที่เป็นมือปืนลั่นใส่ภรรยาเสียชีวิตคนที่โกรธว่าเพื่อตัวเองตายเนี่ยที่ไปก่อเหตุยิงเนี่ยแล้วก็ต้องหนีไปแล้วเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมให้มอบตัวแล้วเขาก็ไลฟ์สดสุดท้ายปลายทางกลางดึกเขาก็ทำร้ายตัวเองด้วยปืนกระบอกนั้นเสียชีวิตไปกันหมดเลยฮะ
1: สามศพ
0: ใช่ครับน่ะเอาปืนมาเช็ดเอาปืนมาถูฮะ
1: อ้างว่างั้น
0: ครับ
1: โอเคพักกันอีกสักครู่นึงครับ
2: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตัวนาฬิกา35นาทีครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3สักครู่หนึ่งนะครับ
1: โอ้ครับดีครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เหลือที่นั่งน้อยลงแล้วนะครับ
1: เห็นว่าเหลือว่าไม่ถึง10ที่ประมาณ10ที่
0: ใช่ครับต้องเร่งกันแล้วนะครับเพราะว่าจะปิดรับสมัครคนที่25ดีแล้วนะครับคำเรียกร้องครับมาตามนี้เลยฮะรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์

0: ต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทครับรับสมัครอย่างที่ผมบอกไปนะฮะถึง25สิงหาคมนี้โทรได้เลยนะครับ09448030760944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนนะครับตอนนี้น้อยกว่า15ที่นั่งไปแล้วฮะเหลือไม่ถึง10แล้วมั้งครับตอนนี้พี่เวสานครับแล้วที่สำคัญนะอันนี้คือรุ่นที่3ใช่ไหมครับรุ่นที่1และรุ่นที่2เขายังเกาะกันแน่นปึ๊กเลยพี่เวสานแล้วนักธุรกิจทางนั้นฮะที่เขาเกาะกันแน่นขนาดนี้แล้วแหมสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: เดี๋ยวจะมีการรับสหายรับน้องอะไรกันด้วยนะ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เพื่อมาเข้าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
0: ครับ
1: ทั้ง3รุ่น
0: ครับมันก็จะกลายเป็นจุดแข็งฮะในการถ้าเกิดว่าจะเจาะตลาดอาเซียนกันจริงๆเนี่ยนะฮะคนมีประสบการณ์คนทำธุรกิจอยู่เนี่ยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ให้ข้อแนะนำอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจของเราอะครับ
1: ครับวันนี้เนี่ยมีการเปิดเผยไอ้ผลของการสอบเรื่องทุจริต
0: ครับ
1: ทุจริตไอ้
0: ท้องถิ่นนะฮะ
1: ท้องถิ่นนะ
0: ครับ
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568อย่างที่ทราบกันว่านายกตั้งคณะกรรมการชุดนี้โดยมอบให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นิมประพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็ได้มีการประชุมกันครบเรียบร้อยสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็ได้ส่งรายงานถึงนายกรัฐมนตรีอนุทินไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: ตั้งแต่เมื่อวันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคราวนี้วันนี้มีการเปิดผลการสอบฮะก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเรื่องนี้มันมีช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอน
0: ก็บกพร่องตั้งแต่ร่าง TOR เลยครับ
1: ตั้งแต่การกำหนดอัตราว่าง
0: ครับ
1: การอนุมัติจัดสอบการจัดทำ TOR
0: ครับ
1: การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบการตรวจคะแนนการประกาศผลประชุมการเรียกบรรจุและการดำเนินการหลังพบขบวนการทุจริต
0: ก็เราคุยกันตั้งแต่ช่วงแรกๆกับพี่เบสารต้องการบรรจุกี่ตำแหน่งมัน 6,600 หรือ 6,000 ประมาณนี้ไม่ใช่เหรอครับ
1: เห็นที่สอบเนี่ยเขายืนยันว่าอัตราว่างสำหรับการสอบเนี่ย 8,545 อัตรา
0: ครับ
1: แต่สอบไปสอบมามีการบรรจุจริงไปถึง 15,520 อัตราม
0: ันบวมไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหม
1: เกือบครึ่ง
0: ครับ
1: จึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกินอัตราดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม
0: ่
1: อันนี้แรกเลยนะ
0: ครับ
1: ส่วนการจัดทำ TOR พบว่ากสทเนี่ยมอบฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ TOR และกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการสอบในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่คณะกรรมการย้ำว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้กสทพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากก็ยังมีหน้าที่กำกับและรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดสอบอยู่ดี
0: ครับ
1: นอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างนำงานตรวจผลสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการและมีการทำสำเนาข้อมูลผลสอบเพิ่มอีกหนึ่งชุดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตและควรตรวจสอบว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานคือพบความผิดปกติของผลคะแนนสอบ

โดยผลการตรวจคะแนนผู้รับจ้างช่วงทันทีหลังการสอบภาคกอและขอไม่ตรงกับผลที่มีการประกาศจากการตรวจสอบดิจิทัลฟุตปรินท์และคำให้การผู้เกี่ยวข้องพบหลักฐานการสั่งการและประสานให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลผลสอบหลายครั้งโดยมีทั้งการแก้คะแนนผู้สอบตกให้เป็นผู้สอบได้และการเพิ่มคะแนนผู้ที่สอบได้อยู่แล้วซึ่งผล

0: ประกาศแล้วเป็นพฤติกรรมผิดปกติและทุจริตอย่างชัดแจ้งรายงานฉบับนี้ยังวิจารณ์ว่ากสทไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดผลสอบอย่างเพียงพอก่อนรับรองโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลลับทั้งที่กสทเป็นผู้กำหนดชั้นความลับเองและมีหน้าที่รับผิดชอบผลสอบอีกประเด็นที่คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตคือหลังมีการจับกุมขบวนการทุจริตกสทยังดำเนินการเรียกบรรจุต่อก่อนจะมีคำสั่งให้ชะลอการบรรจุในภายหลังโดยคณะกรรมการเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติและสะท้อนปัญหาในระบบสั่งการและบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการคณะกรรมการยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งแพ่งอาญาปกครองและด้านมาตรฐานทางจริยธรรมพร้อมตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่าพฤติการมีลักษณะทำเป็นขบวนการอย่างชัดเจนพร้อมเสนอให้ทบทวนว่ากสทควรจัดสอบต่อไปหรือไม่เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อกสทและระบบการจัดสอบได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากยังให้จัดสอบต่อต้องปรับกลไกและโครงสร้างให้มีธรรมาภิบาลและระบบควบคุมที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผลสอบเสนอให้กรมการปกครองท้องถิ่นจัดทำคะแนนและบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาคกรและขอใหม่จากฐานข้อมูล OMR คัดแยกผู้ที่มีหลักฐานว่าถูกแก้ไขคะแนนโดยไม่ชอบทบทวนการรับรองผลและเพิกถอนการขึ้นบัญชีหรือการบรรจุผู้ไม่มีสิทธิ์รวมถึงติดตามเรียกเงินเดือนและค่าตอบแทนคืนหากเป็นกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับนอกจากนี้เสนอให้สำนักงานกพ.จัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตการสอบเข้าราชการเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบได้ตั้งแต่ขั้นตอนสมัครสอบและป้องกันไม่ให้ผู้มีประวัติทุจริตกลับเข้าสู่ระบบราชการ
1: ครับ
0: และก็ยังเสนอให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ TOR มาตรฐานกลางสำหรับการจัดสอบครอบคลุมความปลอดภัยระบบ IT การคุ้มครองข้อมูลการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงการจัดทำออดิตลองและระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคะแนนพร้อมให้สำนักงานกพ.ปปท.ตำรวจกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามฐานความผิดและบทลงโทษการทุจริตสอบรับเข้ารับราชการทางนี้คณะกรรมการเสนอให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตส่งให้สำนักงานกพ.จัดทำฐานข้อมูลกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าต่อนายกตีทุก3เดือน
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามนายอนุทินได้ลงนามเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอและเพิ่มข้อสั่งการโดยมอบหมายให้นายประกรณ์กำกับดูแลติดตามและรายงานนายกรัฐมนตรีทุกระยะโดยเร็วที่สุดลงวันที่11สิงหาคม2569
1: ส่งถึงมือนายกไปแล้ว
0: ครับก็เนี่ยที่ก็มีข้อเสนอว่าให้ทำ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยนายกสั่งการแล้วก็ให้ดำเนินการแล้วก็ให้คุณประกรณ์เป็นคนตามงานเลย
1: ครับก็มติของกกลางตอนนี้ส่งไปถึงกจังหวัดใช่ไหมแล้วก็กจังหวัดกำลังจะส่งไปถึงอปทเพื่อให้มีการถอนบรรจุอ่ะพี่ไพศาลที่บรรจุกันไปแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฮะจะให้แล้วเสร็จเนี่ยครับสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยครับแล้วก็ที่วันก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศลำดับบัญชีรายชื่อใหม่อ่ะนั
0: ่
1: นแหละกำลังตามอยู่ว่าเขากำลังจะเอาคนเหล่านี้บรรจุเข้าไปทดแทนครบทั้งหมดหรือไม่ยังไงเพราะไอ้ที่มันบวมมาต้องอย่าลืมนะฮะตำแหน่งที่ต้องการจริงมัน 8,000 กว่าแต่ว่ามันบวมไปถึง 15,000 ครับจะบรรจุใหม่ 15,000 หรือเปล่าหรือเอาแค่เฉพาะที่ต้องการ 8,600 เท่านั้น
0: อ
1: ันเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าไม่งั้นโอ้โหระบบราชการฐานเงินเดือนก็ต้องเทอะทะใหญ่โตทั้งที่รัฐบาลกำลังจะยุบเลิกภารกิจของบางหน่วยงานของรัฐที่ภารกิจซ้ำซ้อนไม่มีความจำเป็นแต่บวมไปถึงครึ่งหนึ่งอะจะทำยังไงต
0: ่
1: อเดี๋ยวต้องตามดูตรงนี้ต่อด้วยนะ
0: ฮะ
1: ถามว่าเรื่องนี้ช้าหรือไม่ยังไงที่กรณีคุณทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่ามหาดไทยยื้อเวลาส่งข้อมูลให้กับปปช.สอบทุจริตท้องถิ่นหรือไม่นะฮะวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณบรสิทธิ์ก็ออกมาอธิบายด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังทำงานอย่างหนักเลยโดยเฉพาะสถแล้วก็บอกว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบเนี่ยมันมีเกือบ 300,000 คนนะพี่ไพศาลที่เข้าไปสอบกันนะครับและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งจะแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบนะครับกรณีแฟลตไดท์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าคุณบรสิทธิ์ก็บอกว่าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงาน

0: พิสูจน์หลักฐานดำเนินการคัดสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบขณะนี้ขั้นตอนก็เสร็จไปแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและก็จะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามหาดไทยอาจจะปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องคุณบรสิทธิ์บอกว่าไม่มีปกป้องใครขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาแล้วตรวจสอบได้ครับแล้วก็บอกว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้อง 5,929 คนเป็นเพียงปลายเหตุนะฮะแต่กระทรวงกำลังพยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้ก็ชุดที่อาจารย์ปกรณ์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ครับขั้นตอนไหนมันบกพร่องอะไรกันยังไงจะแก้ไขกันยังไงฮะยืนยันว่าไม่ได้ประวิงเวลาไม่ได้ล่าช้าครับตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีแอบแฝงครับดูจากอะไรฮะนครศรีธรรมราชพี่เวสาร132คนนะฮะที่สาวคนหนึ่งที่สอบได้ที่หนึ่งอ่ะที่ประกาศใหม่ฮะแสดงว่าอีก100ถึง131เนี่ยหลุดหมดเลยนะครับ
1: คร
0: ับ สอบไม่ได้ฮะ
1: เดี๋ยวน้องเขาบอกให้ตัดสัญญาณ
0: อ๋อเขาตัดสัญญาณ
1: ตัดสัญญาณก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมา
0: พักกันครู่หนึ่งครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาการ49 นาทีครับพี่เพศานครับแหมคุณผู้ฟังนะฮะคุณอิสราชนบอกว่าผมไม่อยากจะรู้เรื่องอะไรเลยเท่ากับอยากจะรู้ว่าเขาตบกันจริงๆหรือเปล่า
3: อ๋อที่ทุ่งใหญ่นะ
2: ครับครับเมืองคอนนะ
3: ครับศรีธรรมราช
2: ครับก็ทางท่านรองผู้กำกับท่านยังไม่ออกมาพูดอะไรเลยฮะอาจจะหวั่นเกรงอิทธิพลอะไรหรือไม่ยังไงนะแต่ว่าทางเพจตำรวจเองเนี่ยเขาก็โพสต์มาแล้วนะฮะโต้อย่างแรงเลยว่าจุดกล้าทำกับตำรวจอย่างนี้ได้ยังไงกลางงานศพเลยนะฮะทุกคนตกตะลึงกันหมดนะฮะ
3: ครับ
2: เรื่องราวมันเป็นยังไงก็คือมันมีรายงานข่าวมาครับนะฮะที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชเนี่ยเกิดเหตุการณ์อื้อฉาวสะเทือนวงการศรีกากีและแวดวงการเมืองท้องถิ่นครับเมื่ออดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนก่อเหตุบุกไปตบป้องหูรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพท่ามกลางสายตาแขก VIP เพราะฉุนฮะไม่ยอมช่วยหาเสียงครับซ้ำร้ายนักการเมืองท้องถิ่นหญิงยังสั่งให้อาสาตำรวจเนี่ยหิ้วปีกเนี่ยตำรวจผู้เสียหายออกจากงานไปด้วยนะฮะซึ่งก็เกรงว่าเหตุมันจะบานปลายแต่ว่าคดีมันยังเงียบกริบอยู่เพราะว่าผู้บังคับบัญชาเองถูกส่งมาสารคดีเป็นญาติสนิทกับผู้ก่อเหตุครับก็เลยทำให้ท่านรองผู้กำกับที่ถูกตบไปเนี่ยยังไม่กล้าเอ่ยปากพูดอะไรอะครับอสตล.นะฮะแจ้งบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ8สิงหาคมภายในงานสวดอภิธรรมศพมารดาของนายกเทศมนตรีชื่อดังแห่งหนึ่งในตำบลปลิกอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับบรรยากาศภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยแขกเรือระดับสูงทั้งข้าราชการนักการเมืองระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นที่มาร่วมงานไว้อะไรอย่างคับคั่งทางอาสาตำรวจคนเนี้ยเขาบอกเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับภายในงานมีบุคคลสำคัญมาร่วมงานมากมายอดีตรัฐมนตรีคนดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชสสในพื้นที่สสเขตปากพนังนายกอบต.สมาชิกสภาท้องถิ่นก็มาร่วมงานทั้งหมดเลยตอน2ทุ่มครับอดีตรัฐมนตรีเดินมานั่งดื่มสุรากับแขกในโต๊ะที่นั่งอยู่นะฮะซึ่งก็มีรองผู้กำกับแห่งหนึ่งและก็รองผู้กำกับผู้เสียหายรวมทั้งนายกอบต.อีกหลายคนนั่งอยู่ด้วยกันอ่ะพี่ไพศาลพอได้จังหวะสุราหมดไปครึ่งขวดอดีตรัฐมนตรีคนดังกล่าวได้เผชิญหน้าแล้วก็มีปากเสียงอย่างรุนแรงกับพันตำรวจโทรรองผู้กำกับผู้เสียหายก่อนที่อดีตรัฐมนตรีจะบันดาลโทสะปรีเขาตบป้องหูแล้วก็ตบศีรษะของนายตำรวจนายนี้ฮะทั้งตบซ้ายตบขวาเลยครับตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายว่าทำไมไม่ช่วยหาเสียงให้กูเป็นคนพามึงมาเองนี่เขาบอกอย่างนี้ฮะไอ้คำอย่างนี้เขาเรียกว่าทวงบุญคุณไหมฮะครับสิ่งที่สร้างความสะลดใจแก่ผู้เห็นก็คือในโต๊ะเรียวกันนั้นครับมีนายตำรวจยศพันตำรวจโทตำแหน่งรองผู้กำกับนั่งอยู่ด้วยแต่กลับต้องนั่งนิ่งเฉยฮะไม่กล้าเข้าไปห้ามปรามหรือว่าช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะเกรงกลัวบารมีและอิทธิพลของอดีตรัฐมนตรีในเวลาถัดมาครับอ้างว่าลูกสาวของสสคนดังซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหญิงแทนที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยให้เกียรติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับออกปากไล่พันตำรวจโทนายเนี้ยที่โดนตบป้องหูไปเนี่ยให้รีบออกจากงานไปแล้วก็สั่งการให้อาสาตำรวจมาลากตัวแล้วก็หิ้วปีกในตำรวจนายเนี้ยออกไปจากงานอย่างทุลักทุเลโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์บานปลายนี่แหละครับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหู
3: ครับพยายามสืบค้นกันใหญ่เลยนะว่า
2: ใคร
3: นักการเมืองบ้านใหญ่
2: ใช่ครับ
3: แต่ว่ายังไม่ทันไรเลย
2: ครับ
3: ปรากฏว่าท่านนี้โผล่เลยคุณชัยชนะเดชโช
2: ครับ
3: ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
2: ์ครับ
3: แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะ
2: ครับครับ
3: เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขอยู
2: ่ครับ
3: สมัยคุณแพทองธาร
2: ฮะ
3: ก็ ก็เป็นรองหัวหน้าพรรคและดูแลพื้นที่ภาคใต้ออกมาชี้แจงตอบโต้ทันทีเลยนะ
2: ครับ
3: บอกว่าผมนี่แหละถูกกล่าวหาว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนไปตบบ้องหูรอพ่วงกับสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพนะซึ่งขอบอกขอเรียนเลยว่าไม่ได้ตบไม่ได้ทำอะไรเลยและกับรองผู้กำกับที่ว่านี้ก็มีความเคารพและสนิทสนมกันมาก
2: ครับ
3: เจอหน้าพบกันก็พูดคุยกันตามปกติเมื่อวานเนี่ยก็คือ11สิงหาก็ยังเจอกันอยู
2: ่
3: ก็ไม่ทราบว่าข่าวที่ออกมานั้นเป็นมาอย่างไรดังนั้นคนที่ให้ข่าวก็ต้องออกมาพูดและคนที่ปล่อยข่าวออกมาก็ต้องมาบอกว่ามันเป็นอย่างไร
2: ครับ
3: นะฮะส่วนตัวผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำแล้วจะมาบีบคั้นอะไรผมอีกซึ่งไม่มีอะไรเพราะผมไม่ได้ทำและยังบอกว่าส่วนที่บอกว่าเป็นเพราะไม่ช่วยหาเสียงนั้นก็ไม่มีเพราะเราเป็นคนที่สนิทสนมกันเจอกันบ่อยพูดคุยกันตามปกติแซวกันไปแซวกันมาเป็นเรื่องของคนสนิทกัน
2: ครับ
3: คนสนิทกันทำไมจะแซวกันไม่ได้เมื่อถามว่าหากไม่ใช่เรื่องจริงมองว่าทำไมมีข่าวแบบนี้ออกมาคุณชัยชนะบอกว่าก็ต้องดูว่าทำไมข่าวนี้ออกมาเร็วแรงเพราะในข่าวที่อ้างเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมและเมื่อวานเนี่ย11สิงหาก็ไปเผาศพก็เจอกับรองผู้กำกับอยู่เลยก็ไม่มีอะไรมีการทักทายและถ่ายรูปครอบครัวด้วยกันเพราะถือว่าเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันก็แค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรเลยตนก็ยังงงๆอยู่เลยว่าข่าวออกมาแบบนี้ได้อย่างไร
2: ครับ
3: เมื่อถามว่าข่าวที่ออกมาเป็นการดิสเครดิตหรือกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าล่ะคุณชัยชนะบอกว่าถ้าคิดอย่างนั้นก็คิดได
2: ้
3: จะไม่คิดก็ได้แต่ตนยืนยันว่าการเมืองหากเล่นกันก็ควรอยู่บนพื้นฐานนำข้อเสนอที่เป็นข้อเท็จจริงต่อประชาชนดีกว่าเราถามย้ำว่าดูเหมือนจะเป็นการพุ่งเป้ามาที่ตัวคุณชัยชนะนะคุณชัยชนะก็บอกก็ถูกไงเกิดเป็นแทนก็เป็นอย่างนี้แหละช
2: ื่
3: อเล่นก็ชื่อแทน
2: ครับครับ
3: คุณชัยชนะชื่อเล่นก็ชื่อแทนก็เกิดเป็นแทนก็อย่างนี้แหละ
2: ครับ
3: ต่อข้อถามว่าหลังจากปรากฏเป็นข่าวได้มีการพูดคุยกับรองผู้กำกับแล้วหรือยังคุณชัยชนะบอกว่าปกติก็โทรคุยกันอยู่แล้วเพราะสนิทสนมกันเหมือนญาติก็คุยกันเป็นปกติและหลังจากข่าวออกมารองผู้กำกับก็งงและยืนยันว่าไม่มีอะไรผมถามว่าคนสนิทกันพูดคุยกันอยู่ดีๆเขาไม่ได้มีปัญหากันแต่สื่อเอาไปเขียนว่าเขามีปัญหาสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่เมื่อข้อเท็จจริงออกมาว่าไม่ใช่สุดท้ายให้ความเป็นธรรมกับผมหรือเปล่า
2: ครับ
3: ยืนยันว่าเรื่องราวของคนสองคนไม่ได้มีอะไรเลยและรักใคร่กันดีและไม่มีปัญหากันยืนยันว่าอย่างนั้น
2: โอ้คนมาให้ข้อมูลนี่

0: เสียเลยนะพี่เบสานฮะเพราะว่าทุกฝ่ายเขาปฏิเสธหมดเลยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในงานเหรอไม่มีใครเห็นเลย
1: รอตำรวจรอตำรวจ
0: ตำรวจก็เนี่ยฮะผู้กำกับทุ่งใหญ่เนี่ยพันตำรวจเอกพงพิชาญช
1: ายาน
0: นท
1: ์
0: พิริยะเลยผู้บังคับบัญชาบอกว่าผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งทราบเมื่อเช้านี้เองทางสื่อโซเชียลว่ามีอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่นครตบรองผู้กำกับลูกน้องผมผมเนี่ยไม่ได้รับรายงานเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายจากรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนที่เป็นข่าวเลยไม่มีประชาชนคนใดเข้ามาแจ้งความหรือพบเห็นเหตุการณ์การกระทำความผิดดังกล่าวแต่อย่างใดไม่มีเลยนะก็เลยไปสอบถามข้อมูลกับรองผู้กำกับสืบสวนที่โดนตบอะพี่ไพศาลเจ้าตัวบอกยังไงรู้ไหมครับ
1: ว่า
0: เลือกการถูกทำร้ายร่างกายตามข่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะฮะตนเองรู้จักมักคุ้นเคยกับอดีตรัฐมนตรีมาหลายปีเป็นเครือญาติกันมีความสนิทสนมกันเคารพนับถือกันเป็นพี่น้องฮะตนในฐานะนี่นะฮะ เมื่อเขาอ้างว่าถูกทำร้ายแต่ผมไม่ได้ถูกทำร้ายครับผู้กำกับก็บอกว่าเนี่ยผมก็ถามเขาแล้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ถูกทำร้ายในเมื่อเจ้าตัวเขาบอกอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อครับอันเนี้ยท่านผู้กำกับพูดถึงลูกน้องฮะเจ้าตัวยืนยันกับผมเองอย่างชัดเจนว่าเรื่องการถูกทำร้ายไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเออเนี่ยแหละฮะแต่อย่างไรก็ตามฮะอันนี้คืออยู่ในตำแหน่งใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่คนที่เป็นอดีตผู้การกับผู้บังคับการผู้การภาคกับผู้บังคับการนะพี่เบสานบอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้หยามศักดิ์ศรีตำรวจตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนถูกนักการเมืองตบหน้าจากเหตุไม่ช่วยเหลือเลือกตั้งผมมองว่ามันไม่ถูกต้องเมื่อวานเนี้ยหัวหน้าพรรคที่มีอดีตรัฐมนตรีสังกัดก็เดินทางมาร่วมงานศพดังกล่าวด้วยเช่นกันผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปกป้องคนที่ไม่ถูกต้องทำความผิดแล้วผิดเล่าผมจะเรียกให้มาชี้แจงในมือผมมีคลิปจากชาวบ้านแล้วฮะอยากจะรู้ว่าจะกล้าโกหกผมอีกหรือไม่แล้วก็จุดๆทำกับตำรวจอย่างนี้ได้ยังไงเป็นภาษาสุโขทัยอ่ะพี่ไพศาลครับ
1: ก็จริงๆก็เคยโดนข่าวในลักษณะอย่างนี้ตอนช่วงก่อนที่จะไปรับตำแหน่ง
0: ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยนะ
0: ครับ
1: ตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณชัยชนะนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่คาดการว่าจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีก็มีข่าวว่าไปก่อเหตุอะไรไปชกทำร้าย
0: อ
1: ะไรใช่ไหม
0: ทุนคุ้นข่าวนี้อยู่ครับ
1: แล้วก็รู้สึกเจ้าตัวก็บอกไม่ใช่ผมมันมีเหตุอะไรวิวาทกันในงานที่ผมไปเนี่ยจริงแต่ไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวกับผมเลยผมไม่เกี่ยวแต่ข่าวที่ออกมาว่าแกเข้าคุกวงในเลยที่วิวาทกันน่ะอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็เคยมีเรื่องอย่างนี้อยู
0: ่
1: เรื่องในมีการ
0: ใช้กำลังนี่ฮะ
1: ใช้กำลังทำลงทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับครับดูว่าคดีจะไปถึงไหนนะฮะหลักฐานที่อดีตท่านผู้การออกมาบอกว่าผมมีคลิปจากชาวบ้านละมาจะเผยแพร่ได้หรือไม่อะไรยังไงเดี๋ยวรอดูนะพี่ไพศาลเรื่องนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นะครับตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: ครับ
1: แหมเมื่อสักครู่นี้ผู้จัดการคลื่นนะฮะให้ข้อมูลมาครับคุณยุทธากรสุนทรญาติบอกว่าตอนนี้ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เหลือ13ที่นั่งครับน้อยลงไปทุกทีแล้วนะครับต้องเร่งกันหน่อยครับเพราะว่าเราจะปิดรับสมัคร25สิงหาคมนี้ครับ
2: นะฮะทำเป็นปั๊บปั๊บปั๊บนะ
1: ครับ
2: เต็มขึ้นมาเดี๋ยวจะเสียโอกาสนะต้องรอรุ่นต่อไป
1: ครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะรุ่นที่3อย่างเดียวเพราะรุ่น1รุ่น2เนี่ยเขาจะมารับน้องด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเกาะแพ็กกันแน่นเนี่ยโอ้ภูมิภาคอาเซียน10ประเทศเนี่ยนะฮะแต่ละนะแต่ละธุรกิจนะครับยิ่งอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีเมียนมาเพิ่งมาเยี่ยมมาเยือนอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่าการค้าการลงทุนของ2ประเทศเนี่ยจะเพิ่มปริมาณการค้าขายระหว่างกันขึ้นไปอีกนี่เป็นโอกาสนักลงทุนเราเลยนะครับ
2: ครับวันนี้มีรายงานข่าวถึงการเสียชีวิตของอดีตข้าราชการและนักการเมือง
1: ครับ
2: คนรุ่นเก่าน่าจะรู้จักกันนะคุณประมวลรุจนะเสรีในทางการเมืองนี่เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐที่ช่วยมหาดไทยนะ
1: ครับ
2: ส่วนในทางราชการนี่ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่หลายจังหวัดแล้วก็เป็นอธิบดีกรมการปกครอง
1: ครับ
2: มีรายงานข่าวว่าได้ถึงแก่อสัญญกรรมโดยสงบในวัย87ปีก็เปิดกำหนดสวดพระอภิธรรมวันที่14ถึง18สิงหาคมนี้นะก่อนจะพระราชทานเพลิงศพวันที่19สิงหาคมที่วัดชลประทานลังสฤษฎิ์นะ
1: ครับ
2: คุณประมวลรจนะเสรีเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตที่ปรึกษากรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นบิดาของนายชาทิพย์รุจนะเสรี
1: ครับ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบัน
1: คือพ่อเป็นมาก่อนก็คือคุณประมวลตอนนี้ลูกเป็นอยู
2: ่ลูกเป็นอยู่ขณะนี้เลย
1: อ๋อฮะครับครับ
2: นะลูกเป็นอยู่ในขณะนี้เลยประวัติเนี่ยคุณประมวลเนี่ยเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2482โอ้โหเกิดก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะ
1: ครับ
2: ที่ตำบลแม่เสลียงอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะแล้วก็สมรสกับภรรยาคุณวันเพ็ญรุจนะเสรีมีบุตรธิดารวม3คนตัวคุณประมวลนี่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสี
1: แดงครับ
2: อีกทั้งยังเป็นเจ้าของผลงานหนังสือสำคัญและมีชื่อเสียงก็คือหนังสือเรื่องพระราชอำนาจนะเส้นทางการทำงานคุณประมวลรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก่อนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองต่อมาก้าวเข้าสู่แวดวงการเมืองโดยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยที่มีคุณทักษิณตอนนั้นยังเป็นพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนะ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคไทยรักไทยแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรต่อมาในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยระหว่าง2548ถึง2550เมื่อนายสนอเทียนทองซึ่งดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยเริ่มมีความขัดแย้ง

0: งไม่ลงรอยกับนายทักษิณชินวัตรทำให้นายประมวลรุจนะเสรีซึ่งมีความสนิทสนมกับนายสนอเทียนทองนะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ตีจากคุณทักษิณ
1: ครับ
0: พร้อมกับได้เขียนหนังสือออกมาจำนวน2เล่มซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางได้แก่หนังสือเรื่องการใช้อำนาจเป็นธรรมการใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์เล่มหนึ่งและอีกเล่มหนึ่งชื่อหนังสือก็คือเรื่องพระราชอำนาจโดยเฉพาะหนังสือชื่อพระราชอำนาจนั้นเนี่ยหม่อมหลวงปีมาลากุลณอยุธยาได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาแจ้งกับนายประมวลรุจนะเสรีว่า
1: ครับ
0: เมื่อได้ทอดพระเนตรหนังสือดังกล่าวแล้วทรงมีพระราชดำรัสว่าเราอ่านแล้วเราชอบมากเขียนได้ดีเขียนได้ถูกต้อง
1: โอ้โหแล้วคนเขียนนะพี่ไพศาลโอ้ใจพองมากเลยนะครับอย่างเงี้ย
0: กระทั่งเกิดการชุมนุมขับไล่คุณทักษิณชินวัตรณท้องสนามหลวงในปี2549ในนามกลุ่มพันธมิตรเนี่ยของคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณประมวลรุจนะเสรีเนี่ยเป็นหนึ่งในอดีตผู้ที่เคยร่วมงานการเมืองคุณทักษิณได้ขึ้นเวทีปราศัยเคียงคู่กับนายสนอเทียนทองซึ่งก็เคยร่วมงานการเมืองในพรรคไทยรักไทยกับคุณทักษิณด้วย
1: ครับ
0: สองคนเนี่ยเป็นคนที่ถอยออกมาแล้วก็มาขึ้นเวทีโจมตีคุณทักษิณด้วยนะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยคุณประมวลรุจนะเสรีท่านเนี่ยนะฮะได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคประชาราษฎรนี่ก็น่าจะเป็นพรรคของคุณเนี่ยใช่ไหมคุณสนอเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณวัฒนาสวัสดิ์เหมอะไรพวกนี้แหละ
1: ครับ
0: เขาดึงคุณสนอมาเป็นหัวหน้าพรรคคุณประมวลเขาตามคุณสนอมาทว่าในช่วงกลางปี2550ได้ตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาราษฎรเพื่อออกมาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยตนเองโดยในขณะนั้นมีกระแสข่าวว่าอาจไปร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์หากไม่สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองตนเองได้สำเร็จแต่ต่อมาเนี่ยคุณประมวลรุจนะเสรีก็ได้ก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ใช้ชื่อว่าพรรคประชามติและดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าเข้าใจว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งนะ
1: ครับ
0: พรรคประชามติหลังจากนั้นเนี่ยไม่ก็หลังจากนั้นมีเลือกตั้งมาเป็นลำดับก็คุณประมวลก็ไม่ค่อยก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะผ่านเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนปวงชนในสภาได้ก็บทบาทก็เริ่ม
1: บทบาทลดลงไป
0: เงียบหายไป
1: ครับ
0: นะจนวันเนี้ยผมก็ไม่ได้ติดตามนะว่าท่านหลังจากการเมืองไม่ค่อยจะมีสปอตไลท์ไปส่องแล้วท่านไปทำอะไรยังไงก็จนกระทั่งวันนี้ก็ทราบว่าท่านก็
1: ถึงแก่อสัญญกรรม
0: อสัญญกรรมครับสงบครับ
1: ก็เรื่องของการใช้อำนาจแล้วก็พระราชอำนาจนะฮะอีกเล่มนึงที่เขียนแล้วก็เห็นว่าได้รับคำชื่นชมแล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบให้กับคนที่เรียนรัฐศาสตร์นะพี่เวสารที่จะมุ่งมาทางฝ่ายปกครองฮะเป็นประหลัดอย่างเงี้ยได้อำเภอในฝันเป็นอีกเล่มหนึ่งที่คุณประมวลรจนะเสรีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้คุณขันชัยบุญปานเป็นผู
0: ้
1: เขียนคำนำเสนอนะฮะก็อธิบายบอกอย่างนี้เลยนะคุณประมวลเนี่ยบอกว่าตลอดถึงปีของการเขียนหนังสือผู้เขียนมีความคิดเห็นต่อเรื่องใดอย่างใดกระทบกระแทกต่อชีวิตต่อองค์กรอย่างไรก็สะท้อนออกมาอย่างตรงไปตรงมาไม่กลัวต่อการวิจารณ์การตำหนิมุ่งจะใช้เวทีแห่งนี้เสนอข้อพิจารณาแนวทางปัญหาและความคิดความอ่านความตั้งใจที่จะสร้างในอำเภอในฝันที่อยากเห็นเป็นในอำเภอที่ดีของบ้านเมืองครับในอำเภอในฝันเนี่ยไม่ใช่หนังสือลายแทงของปลัดอำเภอในอำเภอหรือว่าข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดแต่ว่าเป็นลายแทงของความเจริญงอกงามของชีวิตในหน้าที่การงานควรแก่อัตภาพราษฎรที่จะได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างถูกต้องเที่ยงตรงเที่ยงธรรมลายแทงที่ว่านี้นี่แหละฮะที่คุณประมวลเขียนออกมาครับก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจได้สำหรับคนที่เรียนรัฐศาสตร์ครับเปิดดูแล้วนะฮะเส้นทางของ

0: ของในอำเภอเป็นยังไงอะฮะเติบโตสุดท้ายปลายทางก็เนี่ยฮะเพราะว่าคนเขียนเองก็ประสบความสําเร็จในชีวิตราชการของชีวิตด้วยนะฮะเพียงแต่สุดท้ายได้แค่อธิบดีกรมการปกครองไม่ขึ้นถึงปลัดใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้ขึ้นถึงปลัด
0: ครับ
1: ครับสูงสุดแค่อธิบดีกรมการปกครอง
0: ครับเอาจริงๆปลายทางเนี่ยมหาดไทยเนี่ยแบบถึงอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็อีกก้าวเดียวนะพี่ไพศาลนะ
1: ใช่
0: ถ้าคมนาคมก็คือใครมาเป็นรัฐมนตรีทางหลวงฮะโอกาสสูงมากได้ขึ้นเป็นปลัดฮะแล้วก็ครม.เมื่ออังคารที่ผ่านมาก็เนี่ยแหละครับเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะ50เองอะครับ
1: ครับก็หมายถึงว่าอีก10ปีเลย
0: ครับอยู่ตำแหน่งปลัดอีก10ปีครับ
1: แต่ว่าเขาให้อยู่ได้4ปีวาระนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องต่อเอา
0: ต่อเอาครับใช่คร
1: ับ ต่อได้2ครั้ง
0: โอ้เดี๋ยวนี้ในยุคของภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำเนี่ยข้าราชการที่ไฟแรงอาวุโสก็ส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าความรู้ความสามารถน่าจะมาแล้วเปล่าคุณอันสิทธิ์เองก็อายุแค่เท่าไหร่เองครับ54-55หรือเปล่าพี่เปี๊ยสาร
1: ก็ตอนที่ขึ้นก็น่าจะประมาณ53
0: ครับ
1: ตอนที่ขึ้นอายุราชการ7ปีอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็คงจะเหลือไม่ถึงแล้วเพราะเป็นมาหลายปีแล้ว
0: ครับปลัดคมนาคมก็50ก็โอ้โหเกือบ10ปี
1: เกือบ10ปี
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะคุณสำนัน
1: 6ปี
0: โดยมาอีก6ปีใช่ไหมฮะก็เป็นรัชกาลยุคใหม่นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิจพระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา14นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: มันมีอีกประเด็นหนึ่งพี่ไพศาลที่ครม.เห็นชอบไปเมื่อวานเนี้ยนะฮะก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบราชการตรึงอัตราข้าราชการชะลอการบรรจุแล้วก็จะมีการทยอยยกเลิกนะฮะงานที่มันซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็งานที่มันไม่มีความจำเป็นณเวลานี้แล้วฮะเพื่อประหยัดงบประมาณเพราะว่าภาระงบประมาณด้านอัตราเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยมันพุ่งสูงมากเลยครับ
1: ใช
0: ่ก็กรอบที่ออกมาก็คือจะค่อยๆทยอยยกเลิกกัน
1: ไปจนเป้าหมายละเจ้าหมายนี่ถึงปี75
0: ปี75ครับเกษียณแล้วไม่เอาตำแหน่งราชการเนี้ยมาทดเทยมาชดเชยเกษียณไปทุกปีทุกปีทุกปีจนยุบเลิกไปเองอะครับประมาณ11ประเภทงานครับวันนี้ที่มีการอธิบายกันนะฮะ11สายงานสนับสนุนที่จะทยอยยุบตำแหน่งเมื่อว่างนะฮะจากการเกษียณก็คือเนี่ยอย่าง30กันยายนเนี่ยเกษียณปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีตำแหน่งมาทดแทนก็คือให้พ้นไปเลยนะฮะตำแหน่งนี้ก็ว่างไปนะครับส่วนคนที่อยู่ก็ไม่ได้ยุบทิ้งนะฮะก็ยังทำงานต่อไปตอนนี้ครับและเมื่อใดที่ท่านเกษียณหรือว่าพ้นจากราชการไปก็จะค่อยๆ ยุบตำแหน่งที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่
1: ปิดตำแหน่งนั้นไปเลย
0: ปิดตำแหน่งนั้นไปเลยนะครับ11สายงานเนี่ยมีกรอบตำแหน่งทั้งหมดนะครับ 15,715 อัตราตอนเนี้ยนะฮะมีผู้ครองตำแหน่งอยู่ 13,505 อัตราก็13,000เนี่ยถ้าเกษียณไปยังไงก็ไม่มีอัตรามาเพิ่มแล้วครับก็มีตารางเปรียบเทียบนะครับสายงานมีอะไรบ้างนะฮะที่เขาจะมีการยุบเลิกไปแต่ว่าจะค่อยๆทยอยยุบเลิกไปเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เจ้าพนักงานธุรการกรอบตำแหน่ง

0: หรือว่ากรอบอัตรามีอยู่ 14,417 อัตราตอนนี้มีคนครองอยู่นะฮะ 12,406 ค่อยๆลดลงไป
1: ครับ
0: เจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาครับ490อัตรามีคนครองอยู่ตอนนี้450ก็โสดเดี๋ยวนี้ดิสรัปไปหมดแล้วเทคโนโลยีเปลี่ยนฮะพี่เวสาครับบรรลักษ์อีกอย่างเงี้ยมีกรอบอัตราอยู่218มีคนครองอยู่191นายช่างศิลป์เดี๋ยวนี้ AI ทำได้หมดแล้วครับมีกรอบอัตราอยู่152มีคนครองอยู่124
1: คร
0: ับ เจ้าพนักงานสื่อสาร83อัตรามีคนครองอยู่62ในช่างขุดลอกอย่างเงี้ย79เนี่ยมีคนครองอยู่43ช่างภาพนะครับกรอบอัตราอยู่74ตำแหน่งมีคนครองอยู่67เจ้าพนักงานห้องสมุดนะฮะกรอบอัตราอยู่71มีคนครองอยู่57ช่างพิมพ์อย่างเงี้ยยังมีอยู่ฮะกรอบอัตรานี้68นะฮะมีคนครองอยู่55ครับแล้วก็เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครองอัตราอยู่59นะครับมีครองอัตราอยู่46นะฮะอัตราว่างอยู่59ครับแล้วก็ผู้ประกาศและรายงานข่าวโอ้โหนะฮะอันนี้ราชการครับกรอบอัตรามีอยู่4นะฮะคนครองก็4นะครับก็ค่อยๆลดลงไปครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะไม่ให้กระทบกับราชการที่ดำเนินงานอยู่ในนี้อันนี้คือการวางแผนระยะยาวนะฮะพี่ไพศาลครับประมาณนู่นนะฮะปี75ครับ
1: ลดจากนั้นไปก็ต้องต่อไปเรื่อยๆต้องลดไปเรื่อยๆ
0: ลดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดจะเอามาทดแทนนะฮะตำแหน่งที่มันยังมีความจำเป็นที่ยังต้องใช้เนี่ยจัดจ้างในรูปแบบอื่นครับอาจจะไม่ใช่เป็นข้าราชการแล้วฮะ
1: เพราะไม่งั้นไม่รู้จะจัดงบประมาณมาจ่ายยังไงกันไหว
0: ครับ
1: เพราะว่าคนที่จะเสียภาษีก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยนะ
0: ครับ
1: อีกวงการหนึ่งที่ก็คนก็ล้นตลาดนะ
0: ครับ
1: ก็คือมหาวิทยาลัยอาจารย์รัฐกรคิดการซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดเผยว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังประสบปัญหาจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ทุกมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยมหาวิทยาลัยมีรายได้หลักมาจากค่าเทอมนักศึกษาภาคปกติในอดีตมีที่นั่งเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการแต่ปัจจุบันที่นั่งในมหาวิทยาลัยกลับเหลือเฟือในบางสาขาขณะที่ปริมาณเด็กและงบประมาณจากภาครัฐกลับลดลงจนมหาวิทยาลัยต้องหารายได้เองเพิ่มขึ้นนะแต่ปัญหาที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือภาวะสวนทางของสาขาวิชาซึ่งสาขาที่ประเทศต้องการคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์กลับมีผู้เรียนลดลงสวนทางกับบางสาขาด้านสังคมกลับได้รับความนิยมสูงขึ้นเช่นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬานะ
0: ฮ
1: ะนอกจากนี้ยังรวมถึงสาขาครุศาสตร์แม้ตลาดแรงงานจะประสบปัญหาครูเกินความต้องการแต่ผู้เรียนยังคงเข้ามาเรียนอย่างไม่ขาดสายค่านิยมการเรียนครูโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สะท้อนจากแผลเป็นทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540คนที่ทำงานเอกชนรายได้สูงกลับต้องตกงานแต่งานราชการอย่างครูกลับมั่นคงมีสวัสดิการดูแลไปถึงพ่อแม่ค่านิยมนี้จึงถูกส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่นแม้ทุกคนจะรู้ว่าโอกาสสอบบรรจุครูในปัจจุบันจะลดน้อยลงเนื่องจากมีการยุบและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ยังบอกว่าการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่มีการบูรณาการกันหลายหลักสูตรรวมถึงการตั้งสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะวัยทำงานและวัยสูงอายุและย่อยหลักสูตรซอยรายวิชาให้สั้นลงเรียนแล้วนำไปใช้ทำงานได้ทันทีพร้อมระบบธนาคารหน่วยกริชให้ผู้เรียนสะสมเพื่อขอรับปริญญาได้ในอนาคตนะเรียนเทอมนึงก่อนแล้วก็หยุดไป2ปีมาต่อเทอม2หยุด3ปีมาต่อ

0: เทอม3
1: ครับ
0: 20ปีเรียนจบรวมประมวลแล้วก็มาขอใบวุฒิบัตรเอาอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: รวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนผลสำรวจพบว่าเด็กมัธยมต้องการเรียนแบบ once on site นะในขณะที่กลุ่มคนทำงานและศิษย์เก่าปฏิเสธการเข้าห้องเรียนและเลือกเรียนแบบออนไลน์หรือไฮบริดซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและตามความต้องการผู้เรียนด้วยอีกโจทย์หนึ่งคือภาวะอาจารย์เกินอัตรานะ
1: ครับ
0: เป็นผลผลิตมาจากการรับอาจารย์จำนวนมากในช่วงปี2550ที่ยังมีผู้เรียนในมหาวิทยาลัยจำนวนมากเมื่อเด็กลดลงอาจารย์ไม่สามารถเกลี่ยข้ามสาขาหรือให้ออกจากงานได
1: ้โอ้โห
0: ทางออกจึงต้องใช้การบริหารเชิงโครงสร้าง
1: ครับ
0: โดยชะลอการทดแทนเมื่อมีผู้เกษียณจะไม่รับเพิ่มในสาขาที่มีผู้เรียนน้อยรวมถึงในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีต้องมีอย่างน้อย5คน
1: ครับ
0: และในส่วนของบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย3คนสิ่งนี้เป็นเกณฑ์บังคับแต่บางหลักสูตรที่ไม่สามารถหาอาจารย์ได้จะใช้วิธีการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือจ้างรายชั่วโมงในสาขาที่ขาดแคลนแทนเพื่อการพึ่งพาภาคเอกชนหรือการพึ่งพาภาคเอกชนอาศัยเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปี65ที่สามารถดึงภาคเอกชนมาร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการจับมือกับอู่เชิดชัยในหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นำนักศึกษาไปเรียนและฝึกงานในสถานที่จริงและได้นำบุคลากรของเอกชนมาสอนให้กับนักศึกษาอีกด้วยนอกจากนี้ทางรอดของมหาวิทยาลัยไทยในยุคนี้ไม่ใช่แก้การแย่งชิงเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนต่อไปแต่คือการเปลี่ยนผ่านสถาบันไปสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการผนึกกำลังกับภาคเอกชนเพื่อสร้างกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริงคือถ้าเฉพาะรับเฉพาะเด็กม.6มาทำปริญญาตรีไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
0: เป็นคุณณรงค์อย่างผมนี่ก็น่าจะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายเนาะ
1: ครับ
0: เขาจะต้องหาทางจัดหลักสูตรอะไรมาให้จูงใจและสอดคล้องกับวิธีชีวิตของผมกับคุณณรงค์ให้เราเสียตังค์ไปเรียนกับเขา
1: ครับครับ
0: คือว่างั้นนะ
1: ครับโอ้ก็คนเกิดน้อยจริงๆคนแต่งงานกันน้อยมากพี่เวสารแม้ว่ามีคู่ครองแล้วบางคนเนี่ยยังไงก็ไม่มีลูกนะฮะมีขอคนเดียวนะครับก็ทำให้บางทีเนี่ยสาขาวิชาบางสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยดังๆยุบเลิกนะครับแต่ว่าบรรดาครูที่บรรจุกันไปแล้วเนี่ยกองกันเต็มไปหมดนะฮะจะต้องทำยังไงขนาดกระทรวงศึกษาธิการกับอว.เดี๋ยวนี้ที่เขาออกมานะพี่เบสานเราต้องการเรียนวิชาเนี้ยของมหาวิทยาลัยกอแต่อีกวิชาหนึ่งเราอยากเรียนมากเลยแต่ว่าอยู่อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาหน่วยกิจตรงนี้นะมาประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าได้ครบเกรดได้ปริญญาฮะเขาเอื้อประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกจนถึงขั้นนี้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เออเพื่อจะจูงใจคนเรียนฮะแล้วก็วันนี้ฮะในโอกาสวันแม่ครับทางหอการค้าไทยเขาออกมาแถลงเหมือนกันพี่เบสาร
0: ครับ
1: เรื่องของวิกฤตคนรุ่นใหม่เมินมีลูกนี่แหละครับอนาคตแย่เลยนะประเทศไทยถ้าอัตราการเกิดกับอัตราการเสียชีวิตมันยังไม่บาลานซ์กันแบบนี้นะครับเขาเปิดเผยผลสำรวจทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่นะก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณสัก 11,139 ล้านก็ถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ7ปีแต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี68เนี่ยขยายตัวเพียง 0.7% เท่านั้นเองถ้าหากไม่มีสถานการณ์สงครามอเมริกากับอิหร่านเนี่ยแล้วก็น้ำมันแพงเนี่ยก็เชื่อว่ามันน่าจะคล่องมากกว่านี้สำหรับการจับจ่ายใช้สอยครับส่วนการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายวันแม่นะประชาชนส่วนใหญ่ 40.9% บอกว่าจะไม่ซื้อของขวัญให้แม่นะ 20.7% ซื้อทางออนไลน์นะครับแล้วก็ 20% ซื้อทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ 18.4% ซื้อสินค้าออฟไลน์ครับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออันดับหนึ่งก็คือโปรโมชั่นรองลงมาก็คือคุณภาพของสินค้าราคาถูกและความน่าเชื่อถือของขวัญยอดนิยมที่ซื้อให้แม่มากที่สุดก็คือพวงมาลัยและดอกไม้ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายวิตามินยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนึ่งห่มนะฮะมีสลักกินแบ่งรัฐบาลด้วยมีเงินสดหรือทองคำนี่โอ้มาล้างท้ายเลยครับที่จะซื้อให้คุณแม่นะฮะเพราะว่าทองยังขึ้นไม่หยุดอยู่ครับ
0: ยังขึ้นอยู่
1: ใช่ครับ
0: ขึ้น
1: ยังขึ้นไม่หยุดฮะ

0: มาดูผลสำรวจประชากรครับของหอการค้าไทยนะฮะเขาพบว่าGen Z เนี่ยไม่ต้องการมีบุตร 26.5% Gen Y เนี่ยไม่ต้องการมีบุตร 53.2% รวมถึงยังไม่แน่ใจหรือว่าอยู่ระหว่างตัดสินใจนะครับจะมีบุตรไหมนะฮะ Gen Z เนี่ย 45.6% บอกว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจแล้วก็อยู่ระหว่างตัดสินใจส่วน Gen Y เนี่ยนะครับ 26.8% โดยเงื่อนไขหรือว่าแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนใจมีบุตรคืออะไรครับต้องมีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้มากขึ้น 25.4% ได้รับเงินอุดหนุนเงินสนับสนุนบุตรจากภาครัฐ 23.4% ถ้ามีตรงเนี้ยผมพร้อมจะมีบุตรได้รับการสนับสนุนจากคู่สมรสหรือว่าครอบครัวมากขึ้นถ้าได้รับการซับซิไดตรงเนี้ย 16.5% ผมพร้อมจะมีลูก
1: ครับ
0: มาตรการลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับบุตร 13.4% ฮะถ้ามีตรงนี้ผมก็จะมีให้หรือมีสวัสดิการเลี้ยงดูบุตรหรือว่าสถานีรับเลี้ยงเด็กที่เข้าถึงง่ายและราคาไม่แพงถ้ามีตรงนี้ให้ 12.6% ผมจะมีให้และก็นโยบายลาคลอดหรือว่าลาเลี้ยงดูบุตรที่ยืดหยุ่นได้ 8.7% ที่สำคัญครับไม่เคยมีประเทศใดทำสำเร็จในการจูงใจให้มีลูกผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีเลยอันนี้ทางอาจารย์ธนวัฒน์เขาทิ้งท้ายไว้ครับแต่เนี่ยก็คือ
1: แสดงว่าไม่จูงใจพอ
0: มันไม่จูงใจพอฮะแต่ว่าสิ่งที่อธิบายมาหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยฮะอันนี้คือแรงจูงใจที่เขาอาจจะตัดสินใจถ้ามีมาตรการต่างๆนี้ออกมาครับพี่ไพศาล
1: อ
0: าจารย์ธนวัฒน์ยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่มหอการค้าไทยกังวลครับก็คือจำนวนประชากรซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีประชากรติดลบฮะอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตไปแล้วครับทำให้ประชากรไทยจะหายไปนะครับพี่เบสารปีละ 400,000 คนหมายความว่ายังไงหมายความว่าในระยะยาวประชากรไทยจะมีจำนวนลดลงจากปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่67ล้านคนอาจจะเหลือ50ล้านคนในช่วง20ปีข้างหน้าในเชิงนโยบายเขาจะชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าประเทศต่างๆจะเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งไทยใกล้จะเข้าสู่ซุปเปอร์สังคมสูงวัยแล้วครับก็คือมีประชากรมากกว่า 20% ก็คือคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแต่โชคดีครับที่ตอนนี้มันมี AI เข้ามาทำให้อาจจะชดเชยกำลังแรงงานที่หายไปได้แต่ในช่วง20ปีข้างหน้าครับแรงงานของเราเนี่ยนะฮะมันน่าจะน่าห่วงก็ตอนนี้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก38ล้านคนโดยประมาณเท่ากับอะไรครับกำลังซื้อของคนไทยในประเทศและแรงงานที่หาเงินเข้าประเทศมันยังคงเส้นคงวาอยู่ก็ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ได้น่ากังวลครับแต่มันตึงตัวเป๊ะเลยไงครับพี่เบสาร
1: ครับ
0: ถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดหลังจาก20ปีไปอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับ
1: น่าจะวุ่น
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: การระเบิดก็เลยเสียหลักพุ่งข้ามมาก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบนะครับนะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนี่แหละนะอุบัติเหตุมันเสี้ยววินาทีนะพี่รถพยาบาลเนี่ยเขารีบอยู่แล้วแหละเพราะว่านาทีชีวิตคนบนนั้นน่ะเขาก็ต้องรีบไอ้ฝั่งนู้นก็โหยางมันระเบิดมันจังหวะดวงนะพุ่งมาประสานงานกันพอดีครับ
1: ครับ
3: อ่ะแล้วได้ช่วงแรกได้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามหานครรอบทิศครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มาสวัสดีอีกครั้งนะครับต้อนรับนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับดีเจด้งและดีเจบอยครับผม
4: สวัสดีครับ
3: มานะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะพี่นะนะ
4: ครับ
3: วันนี้อาจจะวันหยุดนะครับก็หลายท่านอาจจะไปทานคงทานข้าวครอบครัวกันอยู่นะฮะพี่ปุญญวัฒน์นี่นะครับมาประจำจากอุบลจำได้อยู่แล้วนะครับพี่นริศกูดมอร์นิ่งดีเจมานะครับพี่นริศนี่อยู่ยูทาห์นะที่อเมริกานะพี่บอย
4: โอ้รัฐยูทาห์นะครับ
3: เออนะครับพี่วุฒิบอกว่ามีโดนถ่ายรัชดาตอน 4 ทุ่มอันนี้กรณีที่เหมือนเคสพี่บอยหรือเปล่านะครับ
4: โดนถ่ายยังไงอ่ะหมายถึงว่าแล้วไปร้องเรียนขนแล้วมีหนังสือจากขนส่งมาไหมพี่
3: พี่วุฒิบอกหน่อยนะพี่วุฒิพระไทยพระแท้พี่โจรามยองบอกว่าถ้ารถควันดำก็โดนถ่ายรูปร้องเรียนเสียค่าปรับบ่อยๆพี่บอยเออ
4: แต่นี่ไฟเลี้ยวไม่ติดเหมือนกับว่าเลี้ยวไม่เปิดไฟหรือว่าเปิดแล้วไฟเสียอะไรอย่างเงี้ยคุณฟัง
3: นะก็เดี๋ยวตรวจสอบกันนะ
4: ไม่ได้รถควันดำแล้วรถสาธารณะไหมอาจต้องถามอีกนิดนึงแท็กซี่ไหมรถเมย์ไหม
3: เขาเป็นพวกอะไรนั่นอ่ะสิบล้อพวกนั้นอ่ะนะเวลาเขาตั้งด่านแล้วโดนดิใช่ไหมนะครับพี่สอนบอกชอบคุณอ่านข่าวสนุกดีค่ะโอ้ยขอบพระคุณ
4: ขอบคุณครับ
3: นะฮะพี่ไทเกอร์บอกเขาตบหยอกกันเหรอ หน้าหันเลยนะในคลิปนี่แบบฟังไปตำรวจหน้าหันเลยนะฮะ
4: ถ้าจะคอหักอ่ะ
3: ครับผมพี่แววสวัสดีวันแม่ค่ะสองหนุ่มเช่นกันนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: นะฮะพี่ธนกรพี่วัฒนศักดิ์นะฮะทักทายเราเข้ามาพี่วันนี้นะครับสวัสดีวันแม่เช่นเดียวกัน
4: ครับ
3: พี่ศรีไวพี่ศาสิมาพี่รัตยานะครับมา
4: สวัสดีทุกท่าน
3: นะครับเบื้องต้นเอาเท่านี้เดี๋ยวไล่กันต่อไปนะทักทายกันได้นะครับทุกท่านเลยนะฮะเรานั่งอ่านกันอยู่พี่ปูกัญญารัตน์ก็ยังฟังอีกเหรอตีห้าก็ฟังกลางคืนก็ยังฟังอีกฮะไม่หลับไม่นอนนะพี่ปูนะนะครับสวัสดีพี่ปูด้วย
4: ต้องไปดูเมสเซจหน่อยพี่ปูส่งข้อความมาตั้งแต่ตีห้ามาขอยืมเงินแล้วไม่ได้ตอบข้อความเขาหรือเปล่าเขามาทวง
3: โอ้ยคนฟังขึ้นเราในเศรษฐีไม่มีเรายืมเงินเศรษฐีเท่านั้นเศรษฐีมาฟังข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: เอาลงใต้ไปก่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังมหานครรอบทิศพาไปใต้ก่อนวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านแกงใต้คนแวะเขาชื่อนี้นะคุณผู้ฟังร้านแกงใต้คนแวะ
3: ครับ
4: หมูแมวห้ามแวะนะ
3: ห้าม
4: เป็นร้านชื่อดังในตัวเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรีเอาไม่ใช่ภาคใต้อะคุณผู้ฟังหน้าแปลกเลย
3: แต่ร้านอาหารใต้
4: ร้านอาหารใต้แล้วก็ไม่ต้องพาไปใต้โอ้ใต้ฟ้าแล้วกันเน
3: าะใต้กรุงเทพ
4: สุดท้ายร้านอาหารอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีนะชื่อว่าร้านแกงใต้คนแวะนะครับหลังเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยจำนวนมากเลยเดินทางมารับประทานข้าวแกงรสชาติปักใต้ฟรีเมื่อในวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคม2569โดยทางร้านแจกกินไม่อั้นกินกี่จานก็กินได้โอ้โหนี่ดูคิวยาวเลยนะทั้งพี่วินลูกเด็กเล็กแดงเพียบเลยซึ่งโกเบ้งนะฮะเป็นเจ้าของร้านอายุ60ปีแล้วบอกว่าร้านแกงใต้คนแวะเนี่ยเปิดให้บริการข้าวแกงฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยทุกปีทางร้านก็จะเปิดให้ลูกค้ากินฟรีติดต่อกันมาเข้าสู่ปีที่5แล้วปีที่6เจอเรา2คนแน่ดงบอย
3: ไ
4: ปแน่โดยโกยเบ้นบอกว่าทางตัวเขาและครอบครัวเนี่ยพร้อมใจกันทำอาหารและข้าวราดแกงตามปกติโดยให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปเนี่ยมารับประทานอาหารฟรีสำหรับเมนูอาหารพื้นบ้านภาคใต้นะจะมีให้เลือกเลยรวมกว่า40รายการนะ
3: ด
4: ้งทุกวันก็พิเศษคือจะให้รับประทานฟรีในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง9โมงเช้าแล้วก็11นาฬิกาถึง13นาฬิกาอีก1รอบคือมื้อเช้ากับมื้อกลางวันโดยจะให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์เลยนะส่วนใครที่ต้องการจะนำกลับไปทานกับครอบครัวก ก็สามารถทำได้คิดดูสิคุณฟังกินอิ่มแล้วยังขนกลับได้อ่ะ
3: จริง
4: หาที่ไหนได
3: ้อันนี้เฉพาะวันแม่ใช่ไหมพี่เป็นแบบว่า
4: เฉพาะวันนี้ก็บอกแล้วเนี่ยปีที่5เราเพิ่งรู้พอปีที่6เรารู้แล้วเราไปแน่
3: เออ
4: ไปนะไปนะ
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อันนั้นให้กินฟรีนะคะที่บุรีรัมย์นี่รักษาเปิดคลินิกรักษาฟรีในวันแม่เหมือนกัน
4: โอ้โห

0: นะก็ใครที่ไม่สบายพอดีคือคงไม่มีใครอยากใช้บริการเท่าไหร่แต่ว่าใครที่ไม่สบายพอดีนะครับนี่ฮะคุณหมอสนธยานะครับเป็นเจ้าของคลินิกใจบุญนะฮะวันนี้เปิดรักษาฟรีเลยในวันแม่คือที่นี่ก็จะทุกปีนะวันแม่กับวันพ่อเนี่ยนะครับรวมไปถึงวันสมเด็จย่านะครับนะก็จะเปิดให้รักษาฟรีนะครับก็รักษาผู้คนมาแล้วเนี่ย 30,000 กว่าคนนะครับก็ขอเป็นจิตอาสาส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมนะฮะโอ้คุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์เป็นอดีตแพทย์นะครับประจำโรงพยาบาลศูนย์ที่บุรีรัมย์นะก็เปิดคลินิกอยู่นะครับชื่อว่าคลินิกหมอสนธยาวันนี้เช่นเคยครับตรวจรับรักษาฟรีเลยคนบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ก็จะรู้นะอย่างน้อยก็ไปตรวจรักษาสุขภาพกันนะก็เขาบอกว่าทำอย่างนี้มาเนี่ยเป็นปีที่31แล้วพี่นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ด้อยโอกาสนะครับที่มารักษาในวันนี้เนาะก็บรรยากาศก็เลยคึกคักเลยครับแน่นคลินิกเลยนะแล้วก็มีนะครับทีมแพทย์มีพยาบาลเนี่ยมาช่วยกันด้วยนะนะครับใครที่แบบออกเวรแล้วก็เนี่ยอยากจะมาร่วมเหมือนกับก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะฮะในการตรวจรักษาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะนอกจากนี้ที่นี่เนี่ยเขายังมีตั้งโรงทานนะพี่มีเชิญหมอนวดมานะครับบริการนวดเพื่อสุขภาพมีตัดผมนะครับให้กับนะไม่ว่าจะเด็กให้กับผู้ได้โอกาสต่างๆเนี่ยตัดผมฟรีมีวาดภาพเหมือนด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีมีความสุขนี่ตามคอนเซ็ปต์เลยนะครับโอ้คุณหมอเนี่ยอายุ65แล้วนะปีนี้นะครับคุณหมอบอกว่าตั้งใจจะจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อเนื่องไปถึงปี70เลยนะครับแล้วก็จะปิดกิจการแล้วพี่นะเพราะว่าร่างกายด้วยร่างกายคุณหมอบอกว่าก็คงจะสักปี70นี่ก็66 67แล้วก็คงจะอยากพักแล้วนะครับ
1: เพราะท่านเกษียณมาหลายปีแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ชื่นชมนะชื่นชมนะครับคุณหมอสนธยานะครับที่บุรีรัมย์ครับ
1: ชื่อนี้จำไว้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: คุณฟังครับวันนี้คุณราชันบัวตรีนะฮะผอ.สบอ.3บ้านโป่งได้รับรายงานจากคุณยุทธพงษ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีเจ้าที่พิทักษ์ป่า3นายนะครับเป็นเจ้าที่บรรจุใหม่2นายและเจ้าที่ชำนาญพื้นที่1นายออกล่าตะเวนในป่าลึกบ้านปิล็อกขี้เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบขุดแร่ทองคำได้ขาดการติดต่อสูญหายไปเนื่องจากมีฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนมา5วันแล้วโอ้โห5วันคุณฟังฝนตกหลังทราบเรื่องเนี่ยคุณราชานก็รายงานให้นายอัศพลเจริญชังษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็ประสานทหารหน่วยฉกลาดย่าพลร.9ตำรวจตะเวนชายแดน135ตำรวจสภ.ทองผาภูมิฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิจากนั้นก็นำกำลังเจ้าที่เร่งเดินทางค้นหาท่ามกลางสายฝนที่ยังตกอยู่ตลอดเวลาคุณอัตพลก็ได้รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้กับคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบจากนั้นคุณสุชาติก็สั่งการให้เฮลิคอปเตอร์บินร่วมสนับสนุนค้นหาพร้อมแสดงความห่วงใยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยให้รายงานให้ทราบโดยตลอดเวลาคุณฟังฮะก็สุดท้ายเนี่ยเหมือนจะหาเจอนะก็ทั้ง3ท่านเนี่ยปลอดภัยดีซึ่งที่หายไปนานเพราะว่าเนี่ยครับคุณผู้ฟังครับฝนมันตกแล้วมันทำให้ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้เหมือนปกติที่ทำอยู่โอ้นะฮะเดี๋ยวสักครู่แล้วผมดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงขณะที่รายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าที่เนี่ยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยร่วมนะรวมทั้งส่งกำลังร่วมทั้งอุทยานทหารตำรวจฝ่ายปกครองเดินเท้าปูพรมค้นหารวมทั้งการสั่งสุนทรอากาศอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่ที่หายไปเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณไม่ไกลจากภูเขาที่มีการลอบขุดเจาะแร่ทองคำอยู่ห่างชายแดนไทยเมียนมาราว4กิโลเมตรต่อมาล่าสุดได้พบเจ้าที่ทั้ง3นายแล้วนะครับประกอบด้วยนายสมชายสันพัฒน์อายุ44ปีนายพรพวิทย์นะฮะฉิมพรีอายุ31ปีแล้วก็นายพาจือสังขระวิกูลอายุ29ปีทุกคนปลอดภัยดีและกำลังใจก็ยังดีเยี่ยมก่อนนำตัวทั้ง3คนเนี่ยไปตรวจสุขภาพที่ฐานปฏิบัติการต่อชะดอบ้านปีล็อกขี้เบื้องต้นก็บอกว่าคือ ทั้ง3เนี่ยก็ได้เดินทางออกมาจากป่าแต่มันเกิดฝนตกหนักติดต่อมาหลายวันทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำในลำห้วยเนี่ยขยายกว้างและไหลเชี่ยวจนไม่สามารถเดินข้ามได้จึงรอให้น้ำในห้วยลดระดับแล้วก็เดินข้ามออกมา

0: นะฮะโอ้นะก็พี่ๆพวกนี้เนี่ยเขาจะนะเขาก็จะแบบเหมือนกับชีวิตอยู่ความชูอยู่บนความเสี่ยงนะในการทำงานแต่ละวันนะฮะ
1: อยู่บนเส้นได้เนาะ
0: จริงพี่นะครับไปรื้อป้ายโฆษณาโครงเหล็กข้างตึกนะครับที่เป็นแบบว่ารับโฆษณารับติดป้ายในต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ที่ศูนย์วิทยุนะครับของสภ.เมืองบุรีรัมย์นะครับก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนงานอายุ45ปีนะครับตกจากนั่งร้านลงมาประมาณ5เมตรตัวเนี่ยนะฮะกระแทกกับพื้นปูนแล้วก็ศีรษะนะครับมีเลือดไหลด้วยนะครับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังพอที่จะสื่อสารได้ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือจากการสอบถามเพื่อนร่วมงานนะครับบอกว่าระหว่างที่กำลังรื้อป้ายโฆษณาออกเนี่ยนะฮะที่บริเวณข้างตึกเนี่ยนะตัวพี่ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยกำลังใช้เครื่องมือตัดโครงเหล็กเกิดพลาดทั้งที่ทำทุกวันนะของพวกนี้มันก็มีพลาดกันได้นะครับก็คงจะลื่นหรือว่าเหยียบแล้วพลาดเนี่ยนะฮะแล้วไม่ได้มีเซฟตี้อะไรด้วยนะครับตัวตกลงมาเลยฮะร่างกระแทกพื้นเลยนะครับโอ้นะก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความระมัดระวังตลอดเวลาจริงๆนะครับก็ฝากถึงพี่ๆแล้วกันนะฮะให้ดูแลตัวเองด้วยไอ้พวกที่คาดเซฟตี้อ่ะนะฮะบางที่ก็อาจจะไม่มีเนาะเพราะว่าด้วยความที่แบบทำอยู่ทุกวันด้วยความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยก็
1: ชะล่าใจ
0: ชะล่าใจด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ไปเปิดใจน้องเนเน่นะครับวันนี้เขารับได้ทานรางวัลลูกกตัญญูเจ้าตัวหัวกอดหอมแก้มบอกรักแม่ที่สุดน้องเนเน่ที่ไปร้องเพลงรายการอะไรนะรายการอะไรนะ
0: ของ
1: อเมริกาก็ทาเลนต์
0: อเมริกาก็ทาเลนต์ใช่ไหมครับ
1: เราเห็นผลงานนะร้องเพลงนะหนูเก่งจริงเด็กไทยคนนี
0: ้
1: นางสาวรัติการอำรอยหรือว่าน้องเนเน่รอยย่อนะฮะเปิดใจก่อนเข้ารับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปีนี้ระบุว่ารักแม่ที่สุดสนิทกับแม่มากมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดแม้เวลาเดินทางไปต่างประเทศก็จะคอยห่วงขณะนี้คุณแม่บอกว่าขอบคุณที่หนูเกิดมาเป็นลูกแม่ก่อนจะน้ำตาซึมด้วยความปลื้มใจซึ่งรายงานข่าวว่าวันนี้น้องเนเน่เนี่ยนะก็เป็นเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงและกระแส Talk of the Town จากไวรัลบนเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่น21สร้างไว้เล่าชื่อเสียงระดับโลกได้เข้ารับพระราชทานรางวัลลูกที่กว่ากตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปีนี้ประเภทนักเรียนนักศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณ Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปากเกร็ดนะครับก็ต้องยินดีกับน้องเนเน่นะโด่งนะ
0: ครับผม
1: โด่งนี่นอกจากของเงินแม่แล้วเคยทำอะไรให้แม่ภูมิใจไหม
0: โอ้ยชีวิตมันก็ต้องมีบ้างพี่ใช่ไหม
1: เ
0: ราก็ต้องแต่ยังค่อยก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะถามอย่างเงี้ยพักดีกว่า
1: พักไปคู่กับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9M HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: หานครโรคทิพย
10: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
11: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
12: มานะครับทักทายคุณผู้ฟังต่อสักนิดนึงนะพี่วุฒิส่งมาต่อพี่บอยพี่วุฒิบอกว่าเคยโดนที่บอกว่ารัชดานะถ่ายไฟท้ายไม่ติดมีใบมาเสียค่าปรับที่รัชดา500อ่ะอันนี้
13: อันนั้นคือลงตำรวจใช่ไหมพี่วุฒิบอกอีกนิดนึงว่าตำรวจใช่ไหม
12: ตำรวจขนส่ง
13: ใช่ไหม
12: เออนะครับ
13: อันนี้เป็นเอกสารที่ส่งมาจากขนส่งอ่ะคุณผู้ฟัง
12: นะพี่สุจินดาบอกว่าได้ยินเสียงคุณบอยเลยเข้ามาดูไลฟ์สดไม่เห็นหน้าเลยค่ะ
13: วันนี้อยู่กับคุณแม่ขออภัยคุณผู้ฟัง
12: ครับนะพี่ประเสริฐบอกวันดีครับสองดีเจครับพี่ณรงค์วุฒินะครับถึงวันแม่ก็คิดถึงแม่ทุกครั้งจากกัน20ปีแล้วโอ้ครับพี่นะคุณแม่รับรู้พี่คุณแม่รับรู้นะครับพี่จุ๊บแจงนะครับนะพี่สุนิสาพี่ปีเตอร์นะครับทักทายครบถ้วนนะครับมาลุยข่าวกันต่ออันดับ5
11: มหานครรอบทิศอันดับ5
12: อันดับ5ที่อุบลนะครับพี่บอยนะฮะวันนี้มีหญิงสาวนะครับอายุ18นะครับไปร้องเพจดังที่จังหวัดอุบลนะผู้สื่อข่าวเราก็ตามไปด้วยนะครับปรากฏว่าเธอบอกว่าอย่างนี้เธอเนี่ยโดนเพื่อนสนิทของแฟนนะข่มขืนแล้วพยายามฆ่าสลบตั้งแต่ช่วงค่ำมาจนถึงเที่ยงอีกวันนึงอ่ะตื่นมาเนี่ยอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าไม่เหลือเสื้อผ้าอะไรเลยไปแจ้งความมา2เดือนนะรู้ตัวตนบอกชื่อบอกอะไรตำรวจได้หมดนะครับที่อุบลนะเรื่องเงียบไม่เห็นดำเนินคดีให้เลยเออนะครับเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้นะฮะวันนี้ครับผู้สื่อข่าวนะครับไปพบกับคุณเอ๋นะนามสมมุตินะอายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เธอโดนเนี่ยตั้งแต่30พฤษภาคมนะผู้ต้องหาเนี่ยชื่อว่าเมธีอายุ24ปีเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนของเธอก็เข้ามาชักชวนให้เธอเนี่ยนะฮะไปเก็บเห็ดในสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านก็ด้วยความคุ้นเคยกันนะครับเพื่อนแฟนเนี่ยก็รู้เคยเห็นหน้ากันอยู่ก็ไปด้วยกันกับนายเมธีปรากฏว่าพอไปถึงเถียงนาท้ายหมู่บ้านนะครับโอ้โหหนึ่งโทรศัพท์เธอก็แบตหมดนะวันนั้นพอดีนะก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์คือเอาไปแต่มันติดต่อใครไม่ได้ตอนนั้นนะฮะเธอบอกเธอเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวตื่นมาอีกที บ่ายของวันที่31
3: ครับ
12: เธอเลยรู้สึกว่าเธอต้องถูกมอมยาแน่ๆเลยเพราะหลับไปตั้งแต่ค่ำไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าอะไรเลยฮะตื่นมาเนี่ยเสื้อผ้าถูกถอดออกหมดนะครับวางไว้อยู่ที่พื้นแล้วนายเมธีเพื่อนของแฟนเนี่ยก็หายไปด้วยนะฮะเธอเล่าอีกว่าเธอตั้งสติได้ก็รีบไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่คอกวัวแถวๆนั้นแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลนะครับตรวจร่างกาย
3: ใช่ฮะ
12: หลังจากนั้นนะครับเธอบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยยังมาเล่นนั่งเล่นที่บ้านเป็นประจำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะนี่นะฮะนี่บอกนายเมธีคนนี้เนี่ยก็พอตั้งแต่คืนนั้นมาเวลามาที่บ้านเนี่ยก็จะพูดสองแง่สองงามกับเธอพูดจาแบบทะลึ่งตึงตังกับเธอ
13: แล้วผลตรวจร่างกายเป็นยังไงอ่ะ
12: ผลตรวจร่างกายนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านก็มีตำรวจเนี่ยนะครับมาสอบปากคำ3ครั้งนะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวให้รอผลตรวจร่างกายจากทางโรงพยาบาลออกมาก่อนอ้าวนะครับนี่แหละนะเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์นะเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุจะมีหลักฐานอะไรทุกอย่างหมดเลยนะครับ
13: แต่ว่าถูกล่วงละเมิดถูกไหม
12: ใช่
13: โอ้
12: ไ
13: ม่ครับผลตรวจร่างกายออกมาก็เรียบร้อยแหละถูกไหม
12: ก็เดี๋ยวรอดูว่าเนี่ยมากระทุ้งอย่างนี้เนี่ยตำรวจจะดำเนินการเร่งให้ไหมนะครับเพราะว่ามันก็2เดือนแล้วนะผลตรวจบางทีเราบอกต้องรอ1เดือนนะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าผลจะออกเมื่อไหร่นะครับ
11: มหานครรอบทิศอันดับ4
13: ถ้าคุณฟังอันดับ4ไปที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายธีรยุทธแก้วสิงห์แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทผู้เสียชีวิตจากคดีฆาตกรรมฝังดินซึ่งมีผู้เสียชีวิต5คนเป็นพี่น้องชาวรัสเซีย2ท่านแล้วก็สมาชิกครอบครัวชาวไทยอีก3คนในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.ห้วยใหญ่นะครับซึ่งโครงการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดชลบุรีแล้วก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีภายใต้ภารกิจคุ้มครองสิทธิบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ครอบครัวของผู้เสียหายโดยมอบเงินเยียวยาก็รายละถ้า5รายเนี่ยรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทครับ
11: มหานครรอบทิศอันดับ3
12: อ๋อเจอตัวแล้วนะครับพี่สสที่บอกว่าตบบ้องหูรองผู้กำกับกลางงานศพแม่นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะครับล่าสุดคุณชัยชนะเดชเดโชครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่ภาคใต้กล่าวถึงข่าวที่เกิดขึ้นนะครับคุณชัยชนะบอกว่าตนไม่ได้ตบไม่ได้ทำอะไรอีกทั้งตนเนี่ยสนิทกับรองผู้กำกับมีความเคารพสนิทสนมกันเจอหน้าก็พบการพูดคุยกันตามปกติไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรก็ต้องให้คนที่ให้ข่าวปล่อยข่าวเนี่ยออกมาพูดนะฮะข่าวเนี่ยค่อนข้างแรงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งวันที่11สิงหาเนี่ยก็ยังเจอกันตอนไปงานเผาศพรองผู้กำกับก็มาทักทายถ่ายรูปกับครอบครัวด้วยกันเพราะเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันไม่มีอะไรเลยอ้าวแล้วทำไมมันมีภาพอะไรออกมาแบบนั้นนะฮะเป็นภาพจริงหรือภาพอะไรออกมาเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะสำหรับเรื่องนี้นะครับพี่บอยฮะ
11: มหานครรอบทิศอันดับ2
13: เขาบอกว่าเจอโกงอีกนะครับสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64โยงผู้กระทำความผิดปี68แก้คะแนนผู้เข้าสอบปปช.ก็มีมติรับไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษแล้วโอ้มันยังมีต่อเนื่องนะนี่ถ้าเกิดเราย้อนไปเรื่อยๆไม่เจอเยอะมากกว่านี้หรอคุณผู้ฟัง
12: อืมโอ้64เหรอพี
13: ่จากข่าวเนี่ยของข่าวสดออนไลน์เนี่ย
12: ครับผม64ก็ต้องไล่ย้อย60 P5 เผลอเจอทุกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
13: นั่นน่ะสิคุณผู้ฟังฮะแล้วคือเห็นข่าวไหมหลังจากนั้นพอคนที่เขาไม่ได้ถูกตั้งข้อหาทุจริตหรือไม่อยู่ในข่ายที่ต้องไม่ได้รับการขึ้นตำแหน่งลำดับเขาปรับขึ้นมาแบบฮวบเลยนะขึ้นมาเด้งขึ้นมาต้นๆกันเลยอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำผิดนะครับ
14: คร
13: ับ
14: ผม
13: นั่นแหละครับ
12: เรียบร้อย
11: รอบทิศอันดับหนึ่ง
12: อ่ะอีกสักข่าวเตือนภัยกันแล้วกันนะครับตอนนี้แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์นะครับออกอาละวาดนะตำรวจเขาไปจับเป็นพวกกัมพูชานะครับตะเวนส่งข้ามกลับไปขายชายแดนเขาจะเลือกเฉพาะรุ่นฮิตนะฮะหนึ่งในนั้นก็มี Honda PCX นะใครขับ Honda PCX อยู่ก็ระวังนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนใบสั่งมาจากทางนู้นว่าเน้นยี่ห้อนี้พี่ Honda PCX
13: พวกนี้จะไปนิยมใช่ไหมใบสั่งมา
12: ใช่ก็จะขายเนี่ยราคาประมาณ 110,000 นะครับนะก็อาจจะ 10,000 10,000 ถึง 15,000 หรือเปล่าเพราะมันเป็นมือ2นะเป็นมือ2นะครับ11,000 ถึง 15,000 นี่แหละนะฮะก็ก่อเหตุมาแล้ว10คันนะครับตำรวจก็ตามจับได้แล้วนะครับที่ระยองนะอันนี้ที่ระยองนะครับวันนี้ได้เท่านี้ครับครบถ้วนเนาะอันดับพรุ่งนี้1ทุ่มเจอกันครับพี่บอยสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
11: มหานครโรคทิพ
10: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
15: ท้องเสียปวดท้อง
16: แน่นท้อง
15: มองหาย
17: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
18: สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรลัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจียนเส้นรอเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องน้ำพระสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์สาม

สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์อีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกลับพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกลับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ตลอดพระชนม์ชีพทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจนานับประการทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งยังมีพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนทุกวันนี้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่เจ้า
4: ได้แรงอบจังหู้นี
3: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน

Record Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

เองค่ะสำหรับคนที่กำลังคิดถึงบ้านคิดถึงคนไกลกันอยู่นะคะเริ่มต้นกันที่อยากฝันดีที่บ้านเราจากพี่ตะกะแตนชลดาค่ะคิดถึงคนต้นทางค่ะจากพี่บิวกัลยานีและอยากซื้อบ้านนอกให้แม่จากพี่ไผ่พงศธรนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะ2ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็วันแม่แห่งชาติด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอีก1วันเนาะที่เวลาที่เราถ่ายฟีดเนี่ยบน Facebook หรือว่าตามโซเชียลต่างๆเราก็จะเห็นความรักนะคะที่คุณแม่มีต่อคุณลูกหรือว่าคุณลูกที่แสดงความรักต่อคุณแม่กันเต็มเลยนะคะแล้วก็เห็นแล้วอบอุ่นหัวใจจังเลยเนาะคุณผู้ฟังวันนี้ใครยังไม่ได้บอกรักแม่มีไหมคะบอกรักแม่กันหรือยังนะคะใช้โอกาสนี้แหละเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็รักแม่อยู่ทุกวันแหละแต่ว่าเราก็จะไม่กล้าบอกกันทุกวันใช่ไหมต้องใช้โอกาสวันสำคัญแบบนี้แหละเนาะที่จะบอกรักคุณแม่นะคะหรือว่าอาจจะซื้อของไปฝากเนาะโทรไปหาไปหาคุณแม่พาไปทานข้าวอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ใช้โอกาสนี้เนาะคุณผู้ฟังวันนี้หลังมาอยู่กับแป้งโกะคนสวย02-248-1366นะคะโทรมาขอเพลงกันได้เพิ่มเติมเพลงกันได้เลยรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงได้เช่นกันนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะช่องทางนี้เข้ามาแล้วจะได้เห็นทั้งภาพและเสียงนะคะกดไลค์กดหัวใจกันได้นะคะส่งสติ๊กเกอร์มาได้รายงานตัวมาได้เพราะว่าอีกสักแป๊บนึงค่ะจะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษค่ะรถไฟมาค่ะมาแล้วนะคะรถไฟมารับแล้วค่ะใครยังไม่ได้รายงานตัวเตรียมตัวกันเลยนะคะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์กันด้วยนะคะพี่เอสุดหล่ออุ๊ยวันนี้พี่เอมาเร็วนะคะแล้วก็ยังมีพี่สมหมายสุภาษิน้องไวสไลเดอร์นะคะบอกว่าสวัสดีวันแม่ค่ะแล้วก็ยังมีพี่วิจิตรสวนโรจน์ด้วยนะคะพี่ปราโมทผู้พงนะคะพี่สมยศแก้วเป็งนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาค่ะนะคะพี่ไตรรัตน์น้องลูกคิตตี้วังว่าด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีวันแม่ด้วยหัวใจกราบตักแม่ด้วยความเคารพลูกคิตตี้กราบแม่พิมดาด้วยหัวใจอยู่กับแม่พิมดา2ชั่วโมงคืนนี้เอ่ยอ๋ออันนี้แต่งกลอนมาให้แม่พิมใช่ไหมลูกนะคะแม่เยอะลูกเยอะค่ะพิมดาเนี่ยนะหลายๆคนก็เรียกพิมดาว่าแม่กันหมดแล้วตอนนี้นะคะพี่เอกอินทิราสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สันทัศน์พี่เสาคำเจ้านะคะพี่วรรณิดาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่รัชวุฒินะคะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยพี่สอนด้วยนะคะมีน้องแชมป์ศรีสุขมีกันลูกชายอีก1คนแม่มาแล้วนะคะคนพี่คนไร้หัวใจนะคะแล้วก็พี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่สาวคำบอกรักแม่ทุกๆวันเจ้านะคะแล้วก็มีเพลงอะไรมีเพลงอะไรไม่ใช่พี่สายชนเขาขอเพลงมาเราก็เลยพูดว่ามีเพลงเลยทีนี้นะคะเด็กรังสิตไม่ดื้อพี่สามารถป่องลมก็มาแล้วนะคะแล้วก็มีอีกหมายรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่คนไร้หัวใจทักทายแล้วเนาะนะคะน่าจะหมดแล้วแหละคุณผู้ฟังประมาณนี้นะคะทาง Facebook Live นะคะใครที่ไม่ทันรถไฟขบวนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอขบวนหน้านะคะเดี๋ยวมารับอีกหนึ่งรอบค่ะหลังจบเพลงนี้ขอดึงสายหน้าไมค์02-248-1366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: คลื่นนะคะเพลงนี้จากน้องแพรชนาค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายเชียวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
3: ผมชื่อวันชัยอยู่อำเภอเชอวดครับ
0: พี่อำชัยอยู่อำเภอเชอวดนครสิใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ
3: ครับครับ
0: พี่วันชัยทำอะไรอยู่คะเนี่ย
3: กำลังฟังนอนฟังเพลงของรายการของน้องแหละ
0: อ๋อแล้วตอนกลางวันได้ทำงานไหมวันนี
3: ้ทำงานครับ
0: ทำงานใช่ไหมคะพี่วันชัยทำอะไรอ่ะ
3: ช่วยซ่อมรถเขาครับตอนเมื่อก่อนขับรถติดล้ออยู่ครับ
0: อ๋อตอนนี้มาเป็นช่างแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับช่วยกันครับ
0: มาช่วยกันซ่อมรถแล้วเนาะวันแม่ก็คือไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมคะก็ทำงานเหมือนเดิมปกตินะ
3: แม่ผมไปแต่แล้วครับ
0: อืม
3: เดี๋ยวแต่แล้วครับ
0: ค่ะแต่ว่าก็คือร้านก็ไม่ได้หยุดไม่ได้ปิดอะไรเนาะก็เปิด
3: ครับ
0: ให้บริการเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เนาะอ่ะวันนี้พี่วันชัยอยากขอเพลงอะไร
3: แม่ของเราครับของเอกชัยครับ
0: ได้เลยมีอะไรอยากจะพูดถึงคุณแม่บ้างไหมคะ
3: ไม่รู้จะพูดยังไงว่าแม่ไปจะแล้วครับแม่เสียแล้ว
0: ไม่แล้วเรามีความคิดถึงคุณแม่อะไรยังไงบ้างไหม
3: ก็คิดถึงทุกคนนะครับแม่แล้วก
0: ็คิดถึงแม่เนาะ
3: เพื่อนผมพ่อแม่เสียหมดแล้วต้องเคยผมทำงานอยู่
0: ใช่ไหมล่ะเราก็แบบเผื่ออยากจะพูดถึงอะไรถึงท่านอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีเนาะ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะก็คิดถึงนะคิดถึงแล้วก็รักแม่แล้วกันเนาะ
3: คร
0: ับ อ่ะนะคะมอบเพลงนี้ใครไหมคะ
3: เพื่อนๆชื่อประสังครับชื่อสังครับขับรถสิบล้อที่เดียวกับผมครับ
0: เพื่อนชื่อสังนะคะขับรถ

0: รอเนาะ
1: แล้วก็เท่าแก่มุดครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครอีกไหม
1: มอบไปทุกคนครับที่กองรายการของน้องอยู่ครับ
0: ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่พี่วันชัยโทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ครั้งแรกเลยครับผมฟังทุกคืนนะครับ
0: ใช่ไหมโทรมาครั้งแรกเราไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยเนาะพี่วันชัยเนาะ
1: ครับผมนอนกลางคืนครับ
0: นะขอบคุณมากๆเลยนะถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยพี่บุญชัยโทรมาอีกนะ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แม่นะคะ
1: อีกหนึ่งเพลงนะคะที่เป็นเพลงเกี่ยวกับคุณแม่นะคะชื่อเพลงว่าจองตักล่วงหน้าค่ะเพลงนี้นะคะจากน้องแพรวาพัชรีนะคะแล้วก็หยิบมาฝากกันค่ะจากงานมหานครบิ๊กไลฟ์ตอนฮิตใหม่ทำเก่านะคะตอนนั้นจัดที่ห้องออดิทอเรียมมจ.อสมท.นะคะเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2550นั่นเองนะคะหยิบมาฝากกันในวันนี้นะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกลัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะมีข่าวดีมาฝากกันค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่อยากสร้างวินัยการออมธนาคารออมสินขอชวนเปลี่ยนเงินเก็บจากการค้าขายในแต่ละวันนะคะให้กลายเป็นเงินออมที่เติบโตได้ด้วยเงินฝากออมสินมหาเฮงค่ะเพียงแค่เปิดบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะรับดอกเบี้ยสูงถึง 0.50% ต่อปีนะคะถึงวันที่30ธันวาคม2569หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งสูงกว่าเงินฝากทั่วไปแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยรับเต็มไม่เสียภาษีไม่จำกัดวงเงินรับฝากด้วยนะคะและสะดวกขึ้นไปอีกค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันร้านค้าออมสินมหาเฮงนะคะสามารถกดออมเงินเข้าบัญชีผ่านเมนูออมเงินได้โดยอัตโนมัติค่ะสะดวกแบบนี้ก็ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยสร้างวินัยทางการเงินได้อีกด้วยทั้งนี้ค่ะบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงเนี่ยนะคะเปิดได้คนละ1บัญชีเท่านั้นเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ

0: จริง
1: ไอ้เทียนกินอะไร
0: ยำยำพี่ครับ
2: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: งทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA eBill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA eServiceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: ดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ถอนตัวไม่ง่ายถอนใจยิ่งยากกว่านะคะจากพี่อัพดอกฟ้านะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีใช่ไหมขอเข้ามาจัดให้แล้วนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะรักเธอที่สุดในโลกจากพี่หนุ่มสกลค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลอนุทินติดใจเที่ยวชิลงานโอท็อปวันที่4ใช้วันหยุดปล่อยอารมณ์ร้องเพลงกับวงเดอะพาเรดและประชาชนที่ศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินชมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีเป็นครั้งที่4หลังจากที่เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์และเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีกลางร้องเพลงร่วมกับวงเดอะพาเลตและร้องเพลงยุค 80-90 โดยมีทั้งการยื่นไมโครโฟนให้กับประชาชนร้องเพลงและเต้นกับเยาวชนที่มาเที่ยวชมงานอย่างเป็นกันเองนครพนมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงหนุนระดมเครื่องสูบน้ำ26เครื่องวางมาตรการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลเมืองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมรายงานว่าจังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนและการสัญจรโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ26เครื่องใน13จุดประกอบด้วยเทศบาลเมืองนครพนม12เครื่อง6จุดโครงการชลประทานนครพนม7เครื่อง4จุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนคร6เครื่อง5จุดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม1เครื่อง1จุดรวม4หน่วยงานสามารถระบายน้ำในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้ามาประจำจุดสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันเมื่อ7นาฬิกาช่วงเช้าวันนี้ระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้11เมตร98เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม15เซนติเมตรอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนเตรียมการเพียง2เซนติเมตรโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังจังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนระดับน้ำแม่น้ำโขงและสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีชาวบ้านผวาแม่เสือปิ่นเสือโคร่งเพศเมียไวชราเดินออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์คาบสุนัขกินกลางดึกนายชุมพลฐานะชาวบ้านและนายหนูไกรมีประทุมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพาลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณเล้าไก่คอกวัวจุดที่แม่เสือปิ่นเข้ามาสร้างความเสียหายครั้งแรกเมื่อ6สิงหาคมแม่เสือปิ่นแอบเข้ามาลักกินแม่ไก่ลูกไก่ในเล้าไป20ตัวและล่าสุดวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาแม่เสือปิ่นย้อนกลับมายังจุดเดิมเป็นครั้งที่2กัดสุนัขที่เจ้าของล่ามโซ่ไว้ก่อนฆ่าไปกินในไร่ข้าวโพดแม่เสือปิ่นวัย13ปีถือเป็นเสือวัยชราหากเป็นคนเทียบได้กับอายุ 65-75 ปีแต่ชาวบ้านยังกังวลเรื่องความปลอดภัยไม่กล้าออกไปทำไร่ทำนาอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งผลักดันกลับสู่ป่าลึกโดยเร็วและหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านหมู่2ได้แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังประสานเจ้าหน้าที่อุทยานลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจากการตรวจสอบภาพโดรนของเจ้าหน้าที่พบว่าขณะนี้แม่เสือปิ่นเดินกลับเข้าสู่เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไปแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเพราะอาจย้อนกลับมาเป็นครั้งที่3ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา อาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาห่าม
2: าแล้วชั่วโมงที่2 อยู่กับพิมดามหานครนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่เขามารอแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุยกับเขาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผอ.ครับ
2: ผอ.อะไรคะ
3: ผู้อำนวยการครับผม
2: ผู้อำนวยการอะไรคะพี่อะไร
3: ผู้อำนวยการคือคุณพิมดานะครับค
2: ุ
3: ณ
2: ผู้อำนวยการหมายถึงพิมดาใช่ไหมนึกว่าเป็นผอ.โทรมาหน้าไมค์อ๋อไม่ใช่หมายถึงพิมดาเป็นผอ.เนาะ
3: ใช่
2: ได้เป็นผอ.หนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะพี่อะไรคะเนี่ย
3: อนันต์กอบสันเทียครับโคราชครับ
2: พี่อนันต์คนโคราชนั่นเองทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้
3: นั่งเล่นอยู่ครับ
2: นั่งเล่นละพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: แล้วกลางวันล่ะคะทำอะไรวันนี
3: ้ลงไปนาไปไร่ครับ
2: อ๋อไปนาไปไร่ก็คือทำงานปกติเลย
3: จ้ะ
2: ไปทำไร่ทำสวนปกติฝนตกไหมอะคะ
3: ไม่ตกเลยจ้ะ
2: ไม่ตกเลยช่วงนี้เนี่ยฝนในกรุงเทพตกบ่อยมากเลยแต่ว่าที่ทางโคราชนี่ไม่ตกเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่อยตกครับ
2: โอ้แล้วอยากให้ตกไหมคะ
3: อยากครับ
2: อยากอยู่เนาะแต่มันยังไม่มาสักทีเนาะ
3: ครับ
2: เนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่อนันต์
3: รักคุณยิ่งกว่าใครของก้อยจักรพันธ์คร
2: ับ มอบให้ใครไหมคะ
3: มอบให้อสมท95นะครับ FC 95แล้วก็ทุกเสียงทุกสายพิเศษผู้จัดการแป้งครับผม
2: ผู้จัดการคุณแป้งโกเป็นผู้จัดการพิมดาเป็นผอทั้งบริษัทตอนนี้มี2คนมีผู้จัดการกับผอทำงานกัน2คน
3: ครับผมครับ
2: นะคะได้เลยเดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนได้ไหมคะ
3: ได้ครับผม
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอราอะห้า
3: และไอราอะห้าร
2: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: มีอะไรคะ
3: ไอยาลาอาห่า
2: เก่งมากนะคะตอบถูกตอบถูกให้รางวัลได้ฟังเพลงไปเลยนะพี่อนันต์นะ
3: จ้าขอบคุณครับ
2: วันนี้อยากฟังเพลงสนุกๆเนาะ
3: จ้า
2: ต้องเต้นด้วยนะ
3: จ้าน
2: ะได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้ขอบพระคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะ
3: จ้า Are you ready
2: Yes I'm ready
3: I'm fine thank you and you
2: Thank you goodbye
3: สลังเฮโยสบายดี
2: พูดมาทุกภาษาเลยนะเนี่ยสลังเฮโยเออ I love you thank you สวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: เอาล่ะค่ะขอเพลงรักคุณยิ่งกว่าใครมานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจัดเพลงเซตที่มันเกี่ยวกับความรักแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะเริ่มต้นที่เพลงนี้ค่ะ

0: สี่เพลงค่ะคุณผู้ฟังแหมเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรารักเขาว่ารักอะชอบอะนะคะไม่ธรรมดานะเธอเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะเริ่มกันที่ไม่ธรรมดาจากพี่ชยาเรียมเร่เรไรพี่กุ้งสุทธิราชรักคุณยิ่งกว่าใครจากพี่ก๊อตนะคะและปิดท้ายกันด้วยคนของใจจากพี่เอสปรัชญานะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยาระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยาระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังนะเช่นเคยเลยนะคะใครที่อยากเข้ามาพูดคุยเมามอยนะคะทาง Facebook Live ได้เลยค่ะรายงานตัวทิ้งไว้เดี๋ยวจะเรียกขึ้นรถไฟนะคะรวมไปถึงหลังไมค์วันนี้ก็มากันพอสมควรเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนเลยค่ะสวัสดีด้วยนะคะพี่วอนจังหวัดกาญพี่กุ้งหนองคายพี่หนุ่มหนองแต้สุพันพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่เพิ่มโคราชพี่กูดชลบุรีและพี่เขียวชุมพรนะคะอันนี้จะเป็นสายหลังไมค์นะคะเรียกขึ้นรถไฟกันก่อนเลยทาง Facebook Live ค่ะพี่อุดรพี่พีระเดชดีกังด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิสาบอกสวัสดีค่ะคุณแม่พิมดาสวัสดีพี่นิสาสวัสดีคุณแม่นิสาด้วยนะคะสวัสดีลูกคิตตี้วังว่าด้วยนะคะพี่วิจิตรสวนนรสค่ะแล้วก็มีพี่ MG นะคะพี่วิเชียนหอมมาลาน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่หนุ่มใต้รักจริงนะคะพี่ข่าวดอนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สกลค่ะคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สมพรค่ะนะคะมีใครอีกไหมพี่หย่อนสวรรค์วิโยค่ะสวัสดีด้วยนะคะพี่เอกรินค่ะนะคะแล้วก็พี่พิมพาพรอ้อยพี่ที่บ้านเรียกยายจ๋าด้วยนะคะน้องแชมป์สีสุขบอกรอด้วยแม่รอด้วยแม่พี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะพี่บอลวีจากทุ่งสงรายงานตัวนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียนหอมมาลาทักทายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะนี่แหละก็จะมีประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะเมื่อกี้นี้พอรถไฟออกนะอุ้ยคุณผู้ฟังมากันใหญ่เลยทีนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่รักน้ำแมวอ้วนด้วยนะคะหมดหรือยังพี่วิจิตรทักทายกันหรือยังนะรอบนี้นะคะน่าจะหมดแล้วแหละคุณผู้ฟังนะคะใครยังไม่ได้รายงานตัวนะคะมาได้เลยทันไม่เอ่ยทันไหมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตอนขบวนแรกเนี่ยนะหลังจากที่รถไฟออกไป

0: แล้วมากันเพียบเลยนะคุณผู้ฟังพี่ดวงใจเกรียงไกรด้วยนะคะยังรออยู่นะพูดคุยรอไปก่อนเนาะมีพี่อะไรอีกไหมนะคะทักทายเพิ่มเติมได้เลยพี่สมพรนี่ขอเพลงมาประมาณ10เพลงได้มาทั้งอัลบั้มเลยนะพี่นะโอ้โหใครจะไปเปิดทันนะคะหลังใหม่ตอนนี้ก็ขอเพลงกันเข้ามาหลายคนเลยนะคะก็เดี๋ยวดูเวลาให้ละกันถ้าเกิดว่าเปิดทันก็จะเปิดให้นะคะพี่เดียว .com บอกมาแล้วครับมาแล้วนะคะเอาล่ะน่าจะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะคะเอาล่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่แจ็คพี่แจ๊สพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กนะคะฟีเจอริ่งกับน้องเกมสุจิตรามาฝากด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าทิ้งกันไม่ได้หรอกค่ะจากพี่แจ๊สสปุกนิกปาเปียงกุ๊กกุ๊กฟีเจอริงกับพี่เกมสุจิตราสังกัดอิสระนะคะคำร้องค่ะได้พี่ประดุงทรงแสงนะคะเขียนนะคะแล้วก็ทำนองนะคะพี่บ๊อบบี้3.50 บาทนะคะแล้วก็พี่ประดุงทรงแสงนี่ใช่พี่แจ๊สหรือเปล่านะเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะคะคุ้นๆจังเลยแล้วก็เรียบเรียงนะคะโดยดนตรีโดยพี่บ๊อบบี้3.50 บาทแล้วก็พี่ธนกรทองเกษมหรือว่าพี่ฟอร์ดนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะทิ้งกันไม่ได้หรอกก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอกยูฮีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองจอกยู
1: ฮีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นี่เลยนะคะชื่อเพลงว่าบุญผลาบ่ฮอดค่ะจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะเพลงนี้เข้ามาใหม่อยู่ในชาร์ตของเรามหานครชาร์ตฮิตที่13นะคะก่อนหน้านั้นค่ะ30พ่อนะคะจากพี่มนแคนแก่นคูนและน้องเวียงนฤมลนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่6ค่ะนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลังโฆษณามาฟังนิทานก่อนนอนกันค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไว้นะคะว่าพิมดามีนิทานนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะนิทานเรื่องนี้อย่าเรียกนิทานเลยดีกว่าบทความดีกว่านะบทความสั้นๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของงานเลี้ยงรุ่นค่ะคุณผู้ฟังงานเลี้ยงรุ่นงานหนึ่งนะคะมีโฆษกนะคะประกาศให้ขึ้นเวทีค่ะโฆษกประกาศว่าใครกลัวเมียให้ขึ้นมาบนเวทีผู้ชายในงานเกือบทั้งหมดเลยค่ะเดินขึ้นไปบนเวทีค่ะเหลือเพียง3โต๊ะเท่านั้นไม่ใช่3โต๊ะขออภัยเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะที่นั่งอยู่นั่นก็คือสมชายค่ะสมชายนั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียวเลยค่ะเพื่อนๆก็ฮือฮาตบมือกันใหญ่ยกนิ้วให้กันใหญ่เลยนะคะโฆษกจึงเดินเข้าไปสัมภาษณ์ถึงเคล็ดลับค่ะทำไมคุณสมชายถึงไม่กลัวเมียครับผมสมชายตอบไปว่าอ๋อพอดีเมียยังไม่ได้สั่งให้ขึ้นเลยครับที่แท้แล้วนี่ล่ะค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยของความกลัวนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะก็ขอบคุณที่ร่วมสนุกนะคะเข้ามาพูดคุยเม้ามอยนะคะมาแซวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่10โมงเช้าค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะพรุ่งนี้มาเจอพิมดาได้ใหม่นะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะวันพฤหัสนะคะเป็นประจำนะคะคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะเรารักแม่ค่ะส่งท้ายเทศกาลวันแม่แห่งชาติกันสักหน่อยนะคะเพลงนี้รวมศิลปินค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: สวัสดีวันแม่ค่ะสุขสันต์วันแม่ Happy Mother's Day นี่หลายภาษาเลยนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้แน่นอนนะคะหลายๆคนก็มีโอกาสได้อยู่กับคุณแม่บอกรักคุณแม่นะคะไปทำกิจกรรมดีๆไปกินข้าวไปเที่ยวพักผ่อนนะคะก็เป็นความสุขที่แบบตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยแหละวันนี้นะคะวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะก็แน่นอนค่ะผู้ฟังนะวันนี้เนี่ยหลายคนที่ติดตามรับฟังลูกทุ่งมหานครของเรามาทั้งวันเนี่ยก็คงจะได้ยินได้ฟังเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่มาเยอะมากๆแต่มันก็ยังมีอีกผู้ฟังเยอะมากๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็น challenge ของ DJ นะทำยังไงให้เพลงไม่ซ้ำกันเออนะก็เลยว่าเนี่ยฉันว่าฉันว่าฉันไม่สามารถวันนี้ก็เลยเลือกมาสามงานเพลงนะคะในช่วงฮิตมาราธอนนะนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเปิดมาด้วยเพลงของพี่สาวตัวเองเลยนะคะรักของแม่งานจากคุณแก้วฟ้าสหเพชรนะคะจริงๆเพลงนี้ตั้งเคยร้องคัฟเวอร์ไว้เอาจริงๆมาคือร้องไว้นานมากอะประมาณ8ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเอาลงที่ใน Facebook ใน YouTube อะไรเงี้ยว่าแต่ว่าก็ผ่านการเวลาเราก็จำไม่ได้แล้วค่ะแล้วคุณพี่สาวนะคะคุณแก้วฟ้าสหเพชรค่ะเขาไปแชร์กลับมาอีกรอบนึง ก็เลยแบบอ้าวเพลงนี้ดีมากเพลงนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ต่อด้วยหนึ่งในโลกาคือแม่ค่ะงานเพลงจากน้องผักบุ้งหิมพานี่บอกเลยว่าเป็นศิลปินเยาวชนรุ่นใหม่นะคะลูกสาวของพี่ทศพลหิมพานนะฮะเสียงใสน่ารักนะฮะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงที่จริงๆตลอดทั้งปีตันมีโอกาสได้เปิดอยู่บ่อยครั้งนะงานเพลงของพี่แมงปอชนทิชากับคำเตือนของแม่นั่นเองนะคะ3งานเพลงที่มอบเป็นพิเศษให้กับคุณแม่คุณลูกเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะและตันเชื่อว่ายังมีอีกหลายเพลงมากๆนะที่คุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้วันแม่อยากฟังมากๆนะฟังแล้วมันก็อิ่มอกอิ่มใจค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายๆคนก็ติดตามนะคะฟังทางเว็บไซต์ก็ยังมีอยู่นะworldwideweb.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าตอนนี้ที่ง่ายที่สุดเลยค่ะดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือได้เลยติดเครื่องเอาไว้ MCOT Connect นะคะแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดไว้เลยดีที่สุดดียังไงนะคะเพราะว่ารวบรวมทุกรายการของอสมทเนี่ยรายการวิทยุเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยากฟังเพลงลูกทุ่งอ่ะก็มาที่เรา FM 95ลูกทุ่งมหานครอยากฟังเพลงสากลบางทีมีความอยาก international นะคะก็เม็ด107เม็ด107ได้หรืออะไรอยากจะแบบว่านะฟังข่าวกีฬาอะไรเงี้ยดูพ้นบอลอะไรเงี้ยก็ไปที่ Active Radio 99ได้หรือโอ้มีหลายหรือเหลือเกินนะอยากจะฟังข่าววิเคราะห์ข่าวทาง 100.5 ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่แน่นอนนะคะสามารถที่จะติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะของทางสำนักข่าว

ไทยได้ที่แอปนี้รวมทุกคอนเทนต์ของอสมทกับ MCOT Connect ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะฝากทุกช่องทางเลยโอ้โหวันนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังไมค์ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะเราจะมารับสายหน้าไมค์ในช่วงสายชิลฮิวใจเอาเป็นว่าวันนี้เนาะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะอยากโทรเข้ามาฝากเพลงพิเศษให้กับคุณแม่หรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคุณแม่แท้ๆหรือนับถืออีกท่านหนึ่งเป็นเสมือนคุณแม่ก็ได้เหมือนกันนะคะอยากจะฝากเพลงพิเศษให้กับใครในค่ำคืนนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติเชิญได้เลยนะคะที่022481366ค่ะ022481366นะคะพี่สุนะคะพี่สุทักทายมาจากฝั่งยุโรปนะบอกว่าแม่เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นเดี๋ยวนะพี่สุอันนี้คือจริงๆมันมีชื่อเพลงว่าเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นแต่พี่สุบอกว่าให้เกี่ยวนิดนึงก็คือเติมแม่เข้าไปอะไรเดี๋ยวคุณแม่นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95ขอบพระคุณมากๆสวัสดีพี่นันทาด้วยนะคะพี่วิจิตค่ะพี่บอนวีจากทุ่งสงนะบอกมารายงานตัวแล้วนะคะพี่เปลเบดนะพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอเอ็นดูชื่อ Facebook แท้ๆสวัสดีพี่เคเนโกะเหรอเคเนคิอ่านถ้าหนูอ่านไม่น่าจะถูกเลยเขาบอกว่า Happy Mother's Day ด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะพี่วันนี้พี่เอกรินนะคะพี่อเนกจากศรีสมโรงสุโขทัยเสียเปียสวัสดีค่ะพี่หนูเพียรพี่ทองรวมคุณแม่น้องนะคะแล้วก็สวัสดีแม่ของหนูด้วยนะคะแม่เกลนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็มีใครอีกเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนหน่อยนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะวันนี้มากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยบอกสวัสดีสุขสันต์วันแม่ครับหม่ำมีนะคะปกติเด็กๆก็จะเรียกตาลนะคะว่าหม่ำมีบ้างว่าคุณแม่บ้างนะคะนะขอบคุณมากนะคะลูกๆจ๋านะคะขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้เกียรติกันนะคะพี่นักรบบอกสวัสดีดีเจน้องลูกโหนดนะคะทักทายนะคะพี่มีมีด้วยอ่ะเอาล่ะนะโอ้ยมี SMS ด้วยนี่คะนั่นน่ะสินะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400คืออย่างนี้ค่ะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มองเห็นแล้วก็นะพี่เขาฝากมาก่อน4ทุ่มนิดนึงด้วยแล้วซ้ำนะบอกว่าถึงดีเจคุณน้องลูกตาลคนสวยนะวันแม่เนี่ยขอฟังเพลงเขาบอกว่าเขานึกชื่อไม่ออกแต่มันร้องอย่างนี้นะเขาบอกนะเขาบอกว่ามีคำว่าอยากเห็นแม่พักผ่อนหนูเห็นคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะรู้เลยว่าเป็นเพลงนี้จัดให้เลยงานจากพี่เอกพลมนตรการนะคะหยาดเหงื่อเพื่อแม่จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้ต้องเรียกให้เต็มยศด้วยพี่หนุ่มกู้ภัยนะคะนะโอเคเลยวันนี้โทรมาจากนครศรีธรรมราชเหมือนเดิมเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมสุขสันต์วันแม่นะคะพี่หนุ่มขา
2: ครับสุขสันต์วันแม่ครับผม
1: ค่ะวันนี้ได้พาคุณแม่ไปไหนไหมคะเป็นพิเศษไหมคะวันนี
2: ้วันนี้ก็อยู่บ้านคุณแม่
1: อืมแต่ปกติก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมคะ
2: ครับอยู่คนละหลังครับผมเนี่ยก็อยู่ก้าไม่ไกลเท่าไหร่อ๋ออ
1: ยู่ใกล้ๆกันเนาะ
2: ครับผมอยู่คนเดียว
1: โอเคเลยนะคะวันนี้นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมจ๊ะ
2: ไม่ตกเลยครับผมหลายวันแล้วครับผมอากาศแรงครับผม
1: โอ้ไม่ตกมาหลายวันแล้วอากาศแรงนะน่าจะสิมาตกแถวๆนี้หมดเลยอ่ะพี่หนุ่ม โอเคโอ้วันนี้พี่หนุ่มก็ฝากเพลงให้เข้ากับวันสำคัญวันพิเศษวันนี้ด้วยแม่ของเราของพี่เอกนะเอกชัยศรีวิชัยใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: โอเคเลยอะอยากจะพูดอะไรเป็นพิเศษหมายถึงว่าความในใจหรือคำอวยพรอะไรให้กับคุณแม่ของพี่หนุ่มเองหรือว่าคุณแม่ทุกๆคนเชิญได้เลยนะคะ
2: คือผมอยากจะเตือนน้องๆนะว่าดูแลท่านเถอะตอนที่ท่านยังอยู่นะแต่นั่งเสียใจตอนที่ท่านจากไปแล้วน่ะอย่าทำดีกว่าคือหาอะไรกินก็หาให้ท่านกินในตอนนี้ตอนที่ท่านยังอยู่ถ้าว่าท่านไม่มีแล้วอย่าเอาไปตั้งโรงเลยหรือตั้งโรงเลยขอโทษเลยนะ
1: จ้ะ
2: ช่วยแล้วตอนนี้เถอะ
1: คือดูแลตั้งแต่วันที่เรายังมีกันอยู่ตรงนี้เนาะพี่หนุ่มเนาะ
2: ครับผม
1: ใช่แล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยเอาล่ะนะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยกับเพลงที่พี่หนุ่มฝากเข้ามาพี่หนุ่มเองก็รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: ครับผมตอนนี้ก็ไม่สบายเท่าไหร่เป็นหวัด
1: เป็นเยอะไหมเป็นยังไงบ้าง
2: หน่อยเดียวหน่อยเดียวแพ้อากาศผมแพ้แ
1: พ้แพ้อากาศหรือแพ้ใจ
2: ผมแพ้ใจมานานแล้วผมตอนนี้ก็โรคสาวเป็นอาจารย์มาแล้วโรคสาวไปยุคสี่ปีแล้ว
1: แซวเล่นหยอกเล่นโอเคค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ชอบไงชอบแกล้ง
2: ครับผมเข้าใจครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่หนุ่มนะ
2: ครับผม
1: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับแม่ของเราเอกชัยศรีวิชัยค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงนี้ให้เราได้มานะคะฟังเราก็รู้สึกโอ้ยนะคะคิดถึงคุณแม่รำลึกพระคุณของแม่นะแม่ของเราเอกชัยศรีวิชัยนะคะมาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะตอนนี้สมาชิกเข้ามาหลายคนไม่ได้เจอนานด้วยนะสวัสดีพี่สุมาลานะคะทักทายจ้าแล้วก็มีพี่คันชิตนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะให้กำลังใจดีเจพี่สาครพี่พีรพลพี่สุพจน์นะบอกว่ามารายงานตัวแล้วนะคะพี่บุญช่วยพี่ทัศนีค่ะพี่ไตรรัตน์ด้วยพี่ณรงค์ขอบคุณนะคะ SMS มีเพิ่มเติมด้วยจากคุณแม่อรุณนะคะกลางดาวของน้องไรอันเช่นเคยแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าหมายทายจากพี่คนโคราชเช่นเคยเหมือนกันอันนี้เป็นเพลงโปรดแน่ๆแล้วก็กลางดาวจากพี่วิภาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเนาะวันนี้ก็นะเลื่อนฟีดดูก็นะคะมีภาพน่ารักน่ารักนะคะคุณแม่คุณลูกเยอะมากเลยนะคะตอนก็เพิ่งจะพาคุณแม่ไปทำบุญที่ขอนแก่นมาเหมือนกันคือล่าสุดไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะที่ขอนแก่นก็เลยมีโอกาสแป๊บหนึ่งมีเวลาน้อยมากๆแต่ว่าแวะไปที่วัดหนองแวงค่ะพระอารามหลวงก็คือตั้งใจแหละว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยลงเครื่องปุ๊บขอไปทำบุญก่อนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะเอามุมมาฝากทุกท่านนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านเลยเนาะนะวันนี้หลายๆคนก็ได้ไปทำบุญตั้งแต่เช้า

นะคะมีในกิจกรรมอุ่นอกอุ่นใจอิ่มอกอิ่มใจเนาะสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะเพิ่มเติมนะจ๊ะแล้วก็น้องณัฐพัฒน์พี่เดี่ยว .com นะคะแชร์ให้เราด้วยขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับสายอีกหนึ่งสายด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าโทรไม่ค่อยติดนะคะลองโทรมาก่อนคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้นะคะสวัสดีพี่พายับนะคะบอกสวัสดีน้องลูกตาลตโนด น้องลูกตาลตโนดนะในช่วงนี้จัดงานเพลงเพิ่มเติมให้ดีกว่าเพราะว่ามีเพลงขอเข้ามาเยอะเลยนะคะฝากเข้ามาค่ะเป็นงานของพี่แหม่มพิมานรำนะคะกับโทรได้ไหมแค่คิดถึงอาจารย์ให้เลยนะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่

กุลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเมื่อกี้เราก็ฟังงานเพลงนะคะเกี่ยวกับคุณแม่ไปหลายเพลงแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเดี๋ยวทยอยจัดให้ที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะนอกจากคุณแม่ที่เป็นแม่ผู้ให้บังเกิดนะคะเราก็ต้องมีอีกหนึ่งแม่แม่อะไรเมื่อวานมีอะไรแม่ห้างอันนี้ก็คุณแม่เหมือนกันค่ะแต่เป็นตัวแม่เอ้ยนี่นะคะวันแม่นะคะคุณเป็นตัวแม่แล้วหรือยังตัวแม่ตัวแซบตัวมัมตัวมารดาตัวคลอดบุตรเอ้ยพี่หญิงลีศรีจุมพลเนี่ยเป็นไงล่ะเขาเป็นสายแบบสนุกเออเพลงนี้มีแต่ตัวแม่แห่งความสนุกเพลงโจ๊ะเพลงนะทุกเพลงต้องเต้นอ่ะตั้งวงค่ะหญิงลีศรีจุมพลเพชรพุ่มพวง

0: Life. สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: ยู่ยาว
1: Pulls on
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกคานเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: 2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่นะคะก็จัดให้เลยนะคะ2เพลงต่อเนื่องเลยเนาะเพราะว่าเพลงหลังใหม่เยอะมากตอนนี้ที่จบไปกับสัญญาน้ำตาแม่นะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนนะเพลงนี้ฝากมาจากพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขียนฝันไว้ข้างฝารัชนกศรีโลพันธ์นะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราช
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากมาเช่นเดียวกันจากพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาชลบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังดอกไผ่บานคาราบาวปานอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรมาจองสายตอนนี้ได้เลยที่02 248 1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23นาฬิกา4นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชาญนะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าไมค์ของเราด้วยมารออยู่แล้วจากเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะพี่ติเล็ก
3: ครับสวัสดีครับคุณลูกตาลครับ
0: สวัสดีค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
3: เคยคุยกันแล้วเคยคุยครับนานๆผมจะมาชมไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กดึกนะครับ
0: อ๋อแต่ว่าคุยสายหน้าไมค์เคยแล้วใช่ไหมคะ
3: คุยสายหน้าไมค์ทาง95ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะแบบนี้ค่ะที่โทรมาแบบนี้
3: เ
0: รา
3: เคยคุยกันเคยคุยกับช่วงสวัสดีปีใหม่คุณอาจักรพันธ์ยมจินดาตอนนั้นท่านฉายเดี่ยวตอนนั้นพี่อ้อยวิภาไม่ได้มาด้วยครับตอนนั้นปี60ฮะ
0: แสดงว่านานมากๆแล้ว
3: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เอาตรงแล้วผมชื่นชอบผู้ประกาศข่าวถ้าเป็นเพลงก็จะเป็นบางครั้งบางคราอย่างเป็นเวลาของคุณลูกตาแล้วก็ของพี่เมย์แล้วก็คุณอุ้มกับพี่วาสุส่วนใหญ่ถ้าเจอผมมันจะมาเจอพี่อุ้มกับคุณวาสุหรือท่านของวาสุเนาะจะมาเจอตอน9โมง9โมงครึ่งผมก็จะสลับผัดเปลี่ยนอย่างอาเช้าวันนี้ฟังพี่กนกสัก1ชั่วโมง9โมงเช้าถึง10โมงเช้าจะมาฟังพี่อุ้มกับพี่วาสุครับ
0: ค่ะโอ้ฟังหลายช่วงเวลาเนาะ
3: ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมชื่นชอบผู้ประกาศข่าวถ้าดีเจอย่างทุกคน95ผมก็มาชื่นชอบทุกคนแต่แล้วแต่เวลาผมจะมาติดตามถ้าอย่างคุณลูกตานี้ก็มาฟังจบบ้างไม่จบบ้างเพราะว่าก่อนเที่ยงคืนผมก็หลับแล้ว
0: โอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่เป็นไรเลยวันนี้ดีใจมากๆเลยโทรมาคุยสายหน้าไมค์นะวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะ
3: ครับผม
0: เนาะแล้วก็เพลงที่พี่ติเล็กฝากเข้ามาเนี่ยก็คือความฝันของแม่ของพี่ไมค์พี่รมพรถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องครับผม
0: ต้องนะพอดีมีพี่สาวจากชุมพรก็ฝากเพลงนี้มาเหมือนกันก็เลยโอเคจัดไปเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงนี้นะมีหลายๆคนขอเข้ามานะคะละนะคะเอาวันนี้วันแม่ค่ะพี่ติเล็กอยากจะบอกอะไรคุณแม่ไหมคะ
3: ครับผมก็ฝากบอกคุณแม่ดวงกระบวนสวัสดิ์กุลในฐานะเป็นแฟนเพลงลูกทุ่งคุณแม่ถ้าคุณแม่ฟังอยู่ก็ผมรักคุณแม่สุขสันต์วันแม่นะครับผมก็ไม่มีอะไรให้คุณแม่เดี๋ยวถ้าปลายเดือนนี้วันที่23 24นี้ผมว่าจะลงไปพัทยาไปเยี่ยมคุณแม่เยี่ยมยายเพราะว่าผมจะโตมากับทั้งเขาทั้งสองท่านถึงคุณแม่ผมไม่ค่อยจะดูแลผมอะไรมากมายรองมาคุณยายก็ยายผมก็เป็นเสมือนคุณแม่ผมท่านนึงผมก็ไม่มีอะไรมากอาจจะพาไปกินข้าวนิดๆหน่อยอาจจะไปเยี่ยมเยือนที่บ้านในปลายเดือนนี้นะครับเพราะว่าวันแม่ปีนี้ผมก็ไม่ได้ใกล้ชิดคุณแม่อาจจะได้แต่บอกรักแม่แล้วก็เป็นลูกที่ดีกับท่านตลอดไปครับผม
0: เยี่ยมยอดมากขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะ
3: ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวพี่ติเล็กพูดตามเลยนะจ๊ะ
3: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรหอมอร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
3: ไอยาลา
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะจ๊ะ
3: ได้ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะจัดให้เลยกับพาเรทเพลงฮิตพาเรทเพลงแม่ค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สี่งานเพลงนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่นะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเพลงแม่นะคะในเวอร์ชันของพี่ตั๊กแตนชลดานั่นเองนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับจดหมายจากแม่ค่ะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะเดี๋ยวนะกำลังดูว่าเพลงอ๋อยังไม่ใช่เพลงต่อไปค่ะฝากรักกราบตักแม่นะคะของพี่แดงจิตกรอันนี้เนี่ยพี่เอกพลจากศรีสะเกษฝากเข้ามาบอกอยากฟังเพลงแม่ของพี่แดงหนูก็เลยเลือกมาให้เป็นฝากรักกราบตักแม่นะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดนะคะจากสายหน้าใหม่พี่ตีเล็กเพชรบูรณ์แล้วก็พี่สาวจากชุมพรด้วยกับความฝันของแม่พี่ไม้พิรมพรนั่นเองนะคะขอบคุณทุกสายแล้วก็ทุกเพลงเพราะเลยนะคะที่แนะนำเข้ามาในวันนี้นะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเราพี่ประเดิมนะคะพี่ลัดดามนนะคะสวัสดีค่ะพี่ตีเล็กนี่เป็นพี่ตีเล็กเดียวกันกับสายหน้าไม้ด้วยใช่ไหมคะน่าจะใช่นะจากวิเชียรบุรีแล้วก็พี่จุนสวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะเอาล่ะนะเราฟังเพลงช้าๆเป็นเพลงแบบซึ้งๆกันไปหลายเพลงเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศเนาะฟังเพลงสนุกๆสักเพลงหนึ่งกันละกันในค่ำคืนนี้นะเผื่อว่าหลายๆคนทำงานอยู่แล้วจะได้ตาสว่างนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยฝากเข้ามากับงานของพี่ไผ่พงษ์สะท้อน

0: ฮต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตกับเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะกับเพลงไอ้หนุ่มไก่เดือยค่ะคุณผู้ฟังนะคะพี่ดวงดีก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีผลงานเพลงใหม่ๆจัดเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังแบบต่อเนื่องเลยนะแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับทางคลื่นของเราบ่อยครั้งด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ดวงดีศรีวิชัยด้วยอ้าวฝากเพลงนี้ไอ้หนุ่มไก่เดือยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ชาญชัยนรงค์และเรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตย
3: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสองงานเพลงในช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเราค่ะจัดเป็นเพลงของน้องบอสธีรพงษ์นี่ตีสามนะคะแต่ฟังได้ตลอดนะไม่ต้องรอตีสามก็ฟังได้นะคะอยู่ในฮิตที่10นะสำหรับเพลงตีสามของน้องบอสแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอย่าใจกระจอกงานจากพี่หนุ่มเล็กกากานะคะอยู่ในฮิตที่4เพลงนี้ได้บอกเลยว่าหลายคนชื่นชอบแล้วก็ขอกันมาเป็นหนึ่งงานเพลงที่เขาเรียกว่าเหมือนทำให้ฮิวใจให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะสองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เมื่อสักครู่นี้เพลงน่ารักน่ารักจากน้องป่านปานชีวากับถอนใจลึกๆนะคะมากันต่อกับเพื่อนเพลงหวานแล้วก็ส่งท้ายวันนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานเลยนะซึ่งก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาคุณยายเรือนนะคะจากหนองบัวลำพูบอกว่าอยากฟังอิ่มอุ่นนะคะของสุบุญเลี้ยงเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแต่ว่าเพื่อนเพลงหวาน

านนะคะต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นนะคะกับวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชุนทิชาคนดีคนเดิมของทุกท่านทุกคนนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้เปิดดอกชวาสีแดงไงวันนี้ต้องเป็นดอกมะลิสีขาวหอมกรุ่นเสียเปียกบอกอยากฟังเอาล่ะนะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับ SMS นะคะสมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันทั้ง2ชั่วโมงแล้วก็สายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะวันนี้เพลงไหนที่ติดค้างกันเอาไว้ขออภัยด้วยจริงๆนะเวลาหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะเรียกว่าเป็นผลงานเพลงที่ดังมากๆเลยด้วยเหมือนการติดชาร์ตแบบทุกช่องทางทุกที่นะคะแล้วก็มียอดวิวสูงมากๆนะสิเทน้องให้บอกแน่นะคะผลงานจากพี่ต่ายอรทัยจือบอจากพี่ก้านตองทุ่งเงินนะคะและปิดท้ายด้วยก่อเสาเถียงจากปรีชาปัดภัย3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ในช่วงฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วจ้าเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับทุกๆช่องทางออนไลน์เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร TikTok ส่วนตัวน้องเมธิชาและนี่ฝั่งนี้เลยก็คือวิทยุนะคะ MCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศอยากฟังทางไหนอยากฟังช่องทางไหนก็มาได้ทุกช่องทางเลยนะคะก็จะเน้นไปที่วิทยุซะส่วนใหญ่ก็เรายังคงเป็นวิทยุอยู่เรายังคงเป็นเรดิโอกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าแฟนรายการของเราก็ฟังผ่านวิทยุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถึง41สถานีทั่วประเทศนี่ก็ไม่น้อยนะส่วนออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวต่างประเทศด้วยเหมือนกันมีเยอรมันมีนอร์เวย์มีอิสราเอลมีอะไรอีกนะเมื่อกี้มีฮาวายมีต่างประเทศเยอะนะมีพี่ๆน้องๆชาวสปป.ลาวบอกว่าฟังได้ด้วยนะทางวิทยุก็แบบว้าวมากๆเลยที่แบบอากาศมันวิ่งไปได้ขนาดนั้นนะคะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะขออนุญาตอ่านชื่อนิดนึงทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีน้องไบรท์พี่ต้นน้ำน้องแวร์นะคะพี่ตวงพี่ด้วงโรงไฟฟ้าพี่ปีเตอร์นะคะพี่ต่อสวัสดีค่ะพี่สุรินทร์ซิตี้นะคะเพราะว่ารักเลยต่อจออะไรไม่รู้สักอย่างนะพี่จำนงนะคะยาทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีหนูดีด้วยนะจ๊ะสวัสดียูสเซอร์ต่างๆนะคะพี่แจ็คสวัสดีสิทธิ์มีครูนะคะเดือนเกิดด้วยมีบอกเดือนเกิดด้วยวันที่20เหรอยังนี่ยังไม่ถึงเนาะสวัสดีพี่มัทบุญอะไรสักอย่างเนี่ย อ่านยากอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษสวัสดีพี่วอรี่ยาวรยาเหรอใช่ไหมหนูอ่านอย่างนั้นได้ไหมสวัสดีพี่บังฟิล์มพี่ปิงนะคะ PING อ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าพี่เอิญพี่ชมพูป้านีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ่านว่าอะไรนะลังลุง 68สวัสดีพี่ประยูนพี่ MI พี่สุวรรณ MI หรือ ML เนาะสวัสดีพี่พงศกรพี่ปัตตภีโอเยด้วยนะ พี่วรินพรสวัสดีพี่ต๊อดนะคะพี่เบนพี่จาเรพี่ชายพี่บุญยฤทธิ์พี่ชลาวันพี่แอนเด็กใต้พี่รักนี้ให้เธอนิ้งนิ้งทัดเหรอสักอย่างอ่ะพี่ไม่สนไม่แคร์สวัสดีพี่มอสพี่คนช่วยมีเมียนมาด้วยมีบอกว่าประท้วงบอกชื่อเมียนมามาด้วยได้เลยพี่มีนนะคะพี่มาละกาเหรอใช่ไหมพี่ดอเด็กนะคะพี่หนิงหนิงมีหนิงหนิงหลายคนด้วยนะสวัสดีพี่ยกค่าย DM ตำนานพาลายนวดบอกว่าสวัสดีครับดูอยู่ภูเก็ตนะครับเสียงดังชัดเจนมีจังหวัดตรังมาแล้วนะคะแพร่สุพรรณสุราษฎร์ศรีสะเกษมาเรียบร้อยแล้วมารายงานตัวนะคะใครที่นครด้วยเอ้ยไม่ได้เลยนะพอไม่อ่านเลยงอแงนะสวัสดีกทม.ด้วยนะคะสวัสดีพี่เบเบดนะคะช่างติ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อารถถังซิ่งพี่คมสันพี่ปัตทานพี่จารันพี่อมมอนเหรอพี่อานนท์บอกว่าฟังทางวิทยุทุกวันเลยครับพี่เอ็มวรยุทธนะคะวรยุทธบอกว่าฟังจากตากฝนเปาะแปะนะคะWhat is VJ May doing แล้วแต่เลยสวัสดี Good morning teacher อะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆก็อยากจะพูดภาษาอังกฤษกันอย่างเงี้ยเหรอสวัสดีพี่อรันด้วยนะคะทักทายค่ะคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยทั่วประเทศพี่คุณานนท์พี่สมเกียรติพี่นิดคิดถึงพี่ต่อยที่ซอยสนิทคิดถึงพี่นิดตะทิว

้างบ้านสวัสดีพี่สยามพี่อเนกพี่ดาวพระศุกร์พี่เสรีสวัสดีไปยังพี่ประจบด้วยนะจ๊ะวันนี้อยู่กับน้องประแจงไปก่อนละกันเนาะนะคะอ่ะจัดให้แล้ว3ผลงานเพลงวันนี้ใครอยากฟังผลงานเพลงอะไรแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ตอนนี้เลยนะจ๊ะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เดียวที่จะขอเพลงได้022481366สวัสดีพี่ไก่ป่าด้วยนะคะผลงานเพลงวันนี้ค่ะเห็นสภาพอ้ายแล้วแม่นบ่นะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะมาถึงช่วงของสายชิลฮิวใจแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะ
2: สวัสดีวันดีวันแม่ทุกคนนะครับวันนี้วันแม
1: ่อวยพรให้แม่หน่อยอ่ะ
2: สวัสดีแม่ครับแม่ก็อยู่ข้างๆเลยครับน้ำตาจะไหลแล้วแม
1: ่น่ารักจังเลยอ่ะสวัสดีแม่ครับเอาหันไปหอมแก้มแม่หนึ่งฟอดแล้ว
2: หอมนะครับ
1: นี่หอมแล้วครับด้วยเออแล้วไหนอ่ะแม่ไหนอ่ะ
2: แม่นั่งหัวเราะอยู่ครับ
1: แม่ขอเสียงแม่หน่อยเร็ว
2: แม่พูดไม่ได้ครับ
1: จริงเหรอ
2: ติดเตียงครับ
1: หรอแม่ยิ้มด้วยหรอ
2: ยิ้มครับยิ้ม
1: อ
2: ย่าง
1: โอ้ย
2: น้ำลายไหลจะออกจากปากครับติดเตียงครับ
1: แล้วปกติรู้เรื่องไหม
2: คุยรู้เรื่องครับ
1: คุยรู้เรื่องเลยเหรอ
2: ยิ้มอย่างเดียวครับ
1: อ๋อหมายถึงว่ายิ้มอย่างเดียวอาจจะไม่มีเสียงอึอะอึอะใช่ไหม
2: ยกนิ้วโป้งมือให้ด้วยครับ
1: นี่ยกนิ้วโป้งมือให้ด้วยแม่ทำมินิฮาร์ดได้เปล่า
2: ออกกำลังกายยกมือนี่ทุกวันครับแม่แ
1: ข็งเลยน่ารักจังเลยดูแลคุณแม่หรอคะ
2: ครับผม
1: โอ้นะก็วันแม่มีทำอะไรให้แม่บ้างหรือเปล่าเน
2: าะต้องรักแม่นะนักร้องครับนักร้องคนสวย
1: ของหนูไม่ต้องห่วงอยู่แล้วคุณแม่หนูหัวเราะทุกวันอะ
2: คุณแม่ผมก็หัวเราะเหมือนกัน
1: มีลูกแบบติ๊งต้อง
2: นอนหัวโอ้นั่งหัวนอนหัวเราะอย่างเดียว
1: ใช่ไหมน่ารักนะคะช่วงวันแม่นี่ก็อยากถามคุณผู้ฟังเหมือนกันว่ามีใครพาคุณแม่ไปไหนไปอะไรทำอะไรบ้างเนาะ
2: เลี้ยงข้าวแล้วมื้อเช้าครับ
1: ครับผมครับ
2: ครับด้วย
1: น่ารักเนาะ
2: ครับพามาวัดขู่ขันนี่ครับวัดสะอางนี่ครับ
1: อยู่ศรีสะเกษ
2: ครับอยู่ขู่ขันตําศรีสะเกษนะครับมาวัดสะอางนี่ครับ
1: ค่ะวันนี้ไหนๆก็เข้าสู่วันแม่ก็แบบผ่านวันแม่ไปแล้วเนาะแต่ว่าเรายังอินอยู่เรายังอินอยู่แนะนําผลงานเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงของมนแคนครับน้ําตาแม่ครับ
1: สัญญาน้ําตาแม
2: ่ครับผม
1: ได้เลยนะมอบให้ใครเป็นพิเศษมั้ยคะ
2: มอบให้หลังไมค์ด้วยหลังไมค์คนสวยด้วยครับ
1: หลังไมค์ด้วย
2: มอบให้เป็นพี่ดีเจด้วยครับนักร้องด้วยครับ
1: ครับผมครับได้เลยครับเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ครับ
2: ครับมอบให้พี่อันนั้นด้วยครับนักร้อง
1: ใครล่ะ
2: เสถ
1: ีย
2: รทำมือครับพี่เสถียรมือครับ
1: พี่เสถียรทำมือด้วยเออม
2: ี
1: ใครไหมมีใครไหม
2: รู้จักกันอยู่ครับ
1: จริงๆหนูรู้จักทุกคนเลยอ่ะแต่ทุกคนอ่ะเขาไม่รู้จักหนู
2: ผมรู้จักหมดทุกคนครับ
1: จริงเหรอ
2: ครับ
1: รู้จักเมธิชาไหมคะ
2: ยังไม่คุ้นออยแสงเปลี่ยนผมก็รู้จักครับ
1: หรอแล้วเมธิชารู้จักไหม
2: ไม่คุ้นครับไม่คุ้นแต่ชื่อคุ้นๆอยู่นะ
1: ไม่สนิทอ่ะเนาะไม่ค่อยสนิทอ่ะเนาะ
2: ไม่ค่อยสนิทแต่ยิ่งยงยอดบัวงามครับอ๋อ
1: เหรอคะแต่ถ้าหนูถามพี่ยิ่งยงว่ารู้จักกับพี่ไหมเขาจะตอบว่า
2: เขาจะตอบว่าไม่รู้จัก
1: เรารู้จักทุกคนเลยแต่เขาไม่รู้จักเรา ได้ เอาเป็นสัญญาน้ำตาแม่เนาะ
2: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณที่โทรมานะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอ็นดูอ่ะดูแลคุณแม่ติดเตียงด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้บอกเลยว่าไม่ง่ายเวลาที่มีใครสักคนที่จะต้องดูแลคนหนึ่งคนด้วยใจรักจริงๆเพราะว่าคนที่ติดเตียงเนี่ยจะต้องคอยพลิกตัวตลอดเวลามันจะต้องโอ้โหทั้งกำลังกายทั้งกำลังใจมันต้องผ่านอุปสรรคแบบนั้นไปด้วยนะคะอ่ะเรื่องวันนี้เพลงนี้ค่ะสัญญาน้ำตาแม่มนแคนแก่นคูนค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อาบน้ำอย่างไรให้สดชื่นนะคะก็ต้องใช้สุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยให้เรื่องความสะอาดเนี่ยล้ำลึกมากๆทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นนะคะมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะคะอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania จ้าม
2: หานครไลฟ์
0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์2

0: 75% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มาจากสาเหตุเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าในไลฟ์เกิดอะไรขึ้นนะคะคุยภาษาจีนคุยภาษาเกาหลีคุยภาษาอะไรก็ไม่รู้อันยองไปก่อนอะไรกะบอกว่าคนสวยเห็นผมไหมครับเห็นครับเห็นว่าพิมพ์อยู่ครับคุณอะไรนะเด็กใต้รักจริงใช่ไหมสวัสดีพี่เสือ10ตัวด้วยนะบอกว่าจะครองเมืองแล้วนะสวัสดีพี่กฤษมนบางอันอ่านออกอากาศไม่ได้ดาเซสวัสดีพี่เกษมด้วยนะคะพี่สุชาติพี่กอนนะพี่สมบูรณ์ตายพี่วัชรเอาชื่ออะไรนะวัชพล นะคะแล้วก็มีพี่ยะคาเมืองชนด้วยบอกว่าชนบุรีฟังอยู่จ้าสวัสดีพี่มรกตนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะนะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะลมปากว่าวนะคะจากเบียร์พร้อมพงค่ะ
2: หนึ่งผลงานเพลงนี้จากใจผมเบียร์พร้อมพงครับลมปากว่าวครับพี่น้องครับคุณแม่มีลูกอมมาให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยไม่ได้วอร์มเสียงวันนี้ขอบคุณมากครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุง

0: ช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว

0: ปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: มาถึงช่วงที่เราต้องกอดกันแล้วนะคะกางแขนกอดกันนะคะเป็นบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเธอจังเลยเธอเก่งมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนก็เกิดมาเป็นลูกที่ดีเป็นคนที่ดีและมีคุณภาพนะคะใครที่รู้สึกว่าวันนี้เราทำไม่ดีกับคนอื่นนะคะก็จะต้องปรับตัวพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนะคะอย่าปล่อยนิสัยที่ไม่ดีออกมานะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเมื่อกี้นั่งแบบไลฟ์ ไปด้วยอะไรไปด้วยนะคะก็ไปเจอคอมเมนต์ที่แบบไม่น่ารักอีกแล้ว

พูดหรืออะไรที่มันไม่น่ารักอะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเธอคือตัวแทนของประเทศเลยนะเธอทำไม่ดีเนี่ยเขาเอาไปว่าเธอได้แบบสังคมโลกเลยนะทำอะไรคิดเยอะๆเอาจริงๆอืมแล้วยิ่งเมื่อกี้เนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าแบบทำไม่ดีจริงๆแล้วก็ขอออกตัวปกป้องเลยไม่ใช่ว่าไม่ปกป้องคนไทยแต่เพราะว่าปกป้องประเทศไทยอยู่จึงจะต้องบอกกันนะคะซึ่งคนไทยเนี่ยน่ารักอย่างนึงน่ารักตรงที่ใครจะด่าเราไม่ได้นะเราจะด่ากันเองก่อน สังเกตปะเวลาแบบมีปัญหาอะไรอย่างงี้เนาะคนไทยจะว่ากันเองก่อนจะดุด่าว่ากล่าวกันเองก่อนนะคะอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็ปรับปรุงเท่านั้นเองนะคะเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันช่วยดีเวลลอปตัวเองสักนิดนึงนะอ่ะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าฝนตกเพราะฉะนั้นโรคต่างๆมันมากับน้ำเยอะแยะมากมายและโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสภาวะช่วงนี้ก็เยอะแยะมากมายเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดเองหรืออะไรก็ตามช่วงก่อนหน้านี้มีช่วงนึงที่น้องเมย์ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันแสบปากแสบจมูกแสบคอไปหมดเลยนะคะแต่ว่าพอตรวจแล้วมันก็ไม่เจอซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโควิดมันอาจจะกลายพันธุ์หรือเปล่าหรือว่ามันอ่อนตัวลงอ่อนแรงลงหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆก็คือเรามีหน้าที่คือเราจะต้องกลับเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าดูแลตัวเองนะคะก็คือเว้นระยะห่างอันนี้จริงๆเรารู้อยู่แล้วเนาะสวมหน้ากากอนามัยอันนี้ตอนนี้เราละเลยและเราไม่ค่อยสวมกันนะคะล้างมือนะให้สะอาดนะคะสังเกตอาการตัวเองดีๆนะมีไอมีเจ็บคอแสบคอหรือเปล่านะคะถ้าแบบแสบจมูกแสบคอมากๆอันนี้อาจจะต้องตรวจเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรวจ ATK ตอนนี้ก็คนไทยทำเป็นสวอปเป็นกันทุกคนอยู่แล้วเนาะก็ลองดูนะคะลองเช็คตัวเองดูเพราะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็มีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยและช่วงนี้ไม่ใช่แค่โควิดยังมีโรคของมือเท้าปากนะคะก็ต้องระมัดระวังในเด็กด้วยเหมือนกันไม่ว่าถ้าเด็กมีไข้เจ็บปากมีแผลในปากผื่นขึ้นมีตุ่มใสเบื่ออาหารมีน้ำลายที่ไหลออกมาไข้ขึ้นสูงหรืออะไรต่างๆนะคะมันเป็นอาการที่สังเกตได้แม้แต่กระทั่งแบบซึมลงปลุกยากแบบน้องเอาแต่นอนหรืออะไรเงี้ยนะก็ต้องเช็คด้วยนะคะชักเกรงหรือเปล่าหายใจเหนื่อยไหมนะคะมีอาเจียนหรือเปล่านะคะถ้ามีอาการดังนี้เนี่ยรีบพบแพทย์นะคะเด็กยังไงก็คือเด็กเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเอ๊ะสิ่งเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเด็กมันบอกเขาบอกไม่ได้อะจะบอกไงเด็กเขาบอกไม่ได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรเขาปวดท้องเขาปวดตัวเขาไม่สบายตัวเขาบอกไม่ได้เนาะเราจะต้องสังเกตนะคะบุตรหลานของท่านด้วยและนอกจากนี้ก็จะมีโรคไข้ดินนะคะก็จะต้องใส่รองเท้าบูทนะใครที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานมีแผลแล้วแบบเป็นแผลง่ายอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ตอบมานะคะก็มีโรคเกี่ยวกับแมลงด้วยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยุงลายยุงก้นปล่องนะคะหรือว่าจะเป็นยุงชนิดอื่นๆแมลงชนิดอื่นๆเองก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีโรคติดต่อขึ้นมาเยอะแยะมากมายช่วงนี้ดูแลตัวเองนะคะจริงๆมันไม่มีใครบอกใครได้หรอกแม้กระทั่งเรื่องกินอาหารสุกๆดิบๆอะไรต่างๆเราบอกกันมาตลอดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราต้องมีการย้ำหลายๆครั้งหลายๆคราเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอแล้วก็ลืมตัวได้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปการต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับผลงานเพลงวันนี้นึกว่าสงสารสักครั้งมีคนบอกว่าต้องเปิดนะเพลงนี้ไม่เปิดไม่ได้เลยเพราะว่าอยากจะฟังมากถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านไปเลี้ยงลูกไม่แบบไม่สบายใจ นึกว่าสงสารสักครั้งนะคะจากพงศิษฐ์คัมภีร์แล้วเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะคะแนะนำผลงานเพลงกันได้อย่างต่อเนื่องจ้ะย้ำๆ02-248-1366นะคะ

0: ณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
0: าแล้วจ้า
3: ชอบคำว่าอาห่าหนูก็เลยแบบอยากได้โทนเดียวกัน มาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมธิชานะคะตอนนี้1สายหน้าไม้มารอแล้วเป็นสายที่2สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: ครับพี่ทันครับจากอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดเคยหน้าไม้ไปแล้วประมาณสักต้นเดือนนี่แหละครับ
3: ต้นเดือนวันนี้ทำไมได้แต่ชาวศรีสะเกษเน
4: าะตื่นปกติจะตื่นที่2วันนี้ตื่นเช้าไปหน่อยตื่นเที่ยงคืนครึ่ง
3: อ๋อเหรอ
4: ก็ทำข้าวต้ม
3: แล้วศรีสะเกษมาโทนเดียวกันเลยนะจะบอกว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมเป็นพี่เอกพลใช่ไหมศรีสะเกษเนี่ย
4: ไม่ฟังไม่ทันครับวันนี้ตื่นมาเปิดทันพอดี
3: มาโทนเดียวกันหมายความว่ามันจะมีเสียงอยู่ในโทรศัพท์ทั้งคู่เลยไม่รู้ว่าหาสัญญาณหรือไม่ได้เปิดลำโพงใช่ไหม
4: เปิดครับเปิด
3: เป็นแนบหูก่อนได้ไหมอ
4: ะไรนะครับ
3: คุยแบบแนบหูหรือว่าเปิดลำโพงคะ
4: เปิดลำโพงครับผม
3: เป็นแนบหูก่อนได้ไหมมันอยู่ในหูหนูว่า
4: แป๊บหนึ่งครับเนี่ยไม่ยังครับ
3: โหหนักกว่าเดิมอีกค่ะ
4: งั้นเปิดลำโพงอยู่ค
3: ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีจังหวะเงียบของมันเนาะ
4: ครับ
3: เอ้าหายเฉย
4: ไหนไม่รู
3: ้อ่ะเป็นอีกละ
4: ไม่ชัดเลยใช่ไหมครับ
3: ไม่มันจะมีเหมือนเสียงเหมือนคนอยู่ข้างๆแบบปั๊มน้ำอย่างนั้นนะคะมันจะดังอืด
4: หายหรือยังครับ
3: อันเนี้ยหาย
4: อ๋อพอดีผมเสียบสายชาร์จ
3: ต่อ
4: ให้เลย
3: จะได้รู้ว่าเสียงนี้มันมาจากการชาร์จโทรศัพท์ไปด้วย
4: ใช่
3: แปลกมากเลย
4: ด้านอีกอย่างก็ผมไปทำหล่นหลายครั้งครับ
3: อ๋อแล้วศรีสะเกษช่วงนี้มีทุเรียนไหมคะ
4: มีทุเรียนภูเขาไฟกับสตอครับเดี๋ยวนี
3: ้ก็ไม่รู้ทำไมนึกถึงศรีสะเกษทีไรนึกถึงทุเรียนทุกที
4: ครับแต่รสชาติจะต่างๆกับที่ทุเรียนที่อื่นหน่อย
3: เคยไปกินตอนที่ไปเตะบอลนะคะ
4: นะครับ
3: ใช่บัวเชษฐ์อ่ะ
4: บัวเชษฐ์นี่อยู่สุรินทร์นะ
3: ใช่ตอนนั้นไปสุรินทร์แล้วคราวนี้ก็
4: ตลาดลงเกลือตลาดลงเกลือหรือเปล่า
3: ไม่มันมีไหลลงมา
4: ช่องจอมเน
3: า
4: ะ
3: เขาบอกว่าเขาเอาทุเรียนมาจากเนี่ยแหละมาจากศรีสะเกษ
4: ใช่ครับอยู่แถวอำเภอภูสิงห์จะติดกับบัวเชษฐ์ครับ
3: อืมก็คือหนูไปเตะบอลที่บัวเชษฐ์แล้วเขาว่าเอาทุเรียนจากศรีสะเกษมาให้กิน
4: บัวเชษฐ์แล้วไอ้บัวเชษฐ์กับไอ้อะไรนะอำเภออะไรเขาเรียกเขาพนมดงรักครับจะติดกับไอ้เขมร
3: ค่ะ
4: ใช่ครับมันจะเป็นช่องทางธรรมชาติครับนะ
3: ช่องทางทำไมเวลาพูดช่องทางธรรมชาติรู้สึกแปลกๆอ่ะรู้สึกแบบ
4: สงสัยไปอยู่กรุงเทพโดนมั้งครับ
3: อยู่มาโดนเนาะ
4: มาโดนตั้งแต่ปี2529
3: อยู่มาโดนได้เลยนะเลยแล้วจะกินข้าวเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วอยู่คนเดียวใช่ไหม
4: อยู่กับแฟนครับผม
3: โถรีบวางเลยรีบวางแล้ว
4: คือมาก็ลื้อไอซิปซ่อมงานครับพรุ่งนี้เด็กเขาจะได้พอหลังอะไรนะเขาจะไปเปิดไปเรียนนะ
3: ค่ะ
4: มีมารีดจีบกระโปรงบ้างมาเปลี่ยนทรงอะไรพวกนี้ครับ
3: เอ็นดูจากอันนี้ใครทำคะ
4: ผมทำเองครับ
3: อ๋อเหร
4: อแฟนเป็นคนรื้อผมเป็นคนเย็บ
3: เท่อะดีมีปักชื่อได้ไหม
4: ไม่ได้รับปักครับ
3: แค่แบบทำเรื่องกีบกระโปรงนู่นนี่นั่น
4: แล้วรับตัดชุดทั่วไปชุดข้าราชการอะไรพวกนี
3: ้
4: ชุดตะกี้ชุดของพวกที่บ้าน
3: มีเทคนิคในการรีดกระโปรงไหมคะว่าต้องรีดยังไงมันถึงจะแบบชัดๆคมๆอะไรเงี้ย
4: มีครับผมใช้แบบเป็นเตาไอ้น้ำครับ
3: เตาไอ้น้ำ
4: ใช่แบบเติมน้ำแบบคล้ายๆกับปลูกน้ำเกลือ ครับแล้วก็มันก็จะอัตโนมัติ
3: แล้วมันก็จะเหมือนมีกฎให้มันพุ่งๆอย่างนี้ใช่ไหม
4: กดแล้วมันก็จะดังคลิกๆแล้วก็มันจะพุ่งเป็นไอน้ำเตาต้องร้อนก่อนหัวเตาให้ร้อน
3: ที่บ้านมีนะคะแต่ก็รีดไม่เป็นอยู่ดีก็กำลังคิดอยู่ว่าหาใครสักคนมาช่วยรีดดีกว่าจ้างดีกว่าน่าจะง่ายกว่า
4: แต่ไม่ใช่แบบเติมในเตารีดนะคืนนี้มันเป็นแบบมันต้องสั่งลาซาด้านะ
3: แอปพลิเคชันพูดไม่ได้แอปพลิเคชันพูดไม่ได้เขาไม่ได้โฆษณาให้เรา
4: โทษโทษครับ
3: ไม่ได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
4: ผู้หญิงหลายมือครับของสิริพร
3: ได้เลยผู้หญิงหลายมือแต่ว่าพี่ไม่ได้หลายใจใช่ไหมคะ
4: ก็บางทีก
3: ็เอ้าม
4: ันก็มีบาง
3: ครั้งเอ้าแล้ว
4: บางทีก็เปลี่ยน
3: แล้วแฟนอยู่ข้างๆก็ระวังดีๆหลบดีๆด้วยล่ะ
4: ตอนนี้เขาหลับแล้วไม่ได้ยินครับ
3: คุณพี่คะมีคนเขาบอกว่าเขาหลายใจค่ะฟ้อง
4: ครับเสียงคนตอนนี้ดังได้ยินไหมครับสามหลังคาบ้านมั้ง
3: ขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์ก่อน
4: ครับ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ราพันท้ายนรสิง
4: ห์ราพันท้ายนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้อัยราอ่ะ

0: และไอ้อัยรา5
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยรา5
0: ทุกบ้านต้องมีอัยรา5แถมเหล้าขาวไปด้วยสักเ
1: ต็มไม่ได้
0: ไม่ได้
2: อะไรยะ
0: วิสกี้วิสกี้ขาวไม
1: ่
0: ใช
1: ่ไม่ได้อันนี้มันน้ำมันยาแก้ไอนี่
0: ได้ยินทั่วโลกเลยวิสกี
1: ้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี
0: ่ได้เลยเนาะมัน
1: เดี๋ยวตำรวจก็ไปเคาะที่บ้านหรอกเดี๋ยวเถอะพูดออกอากาศด้วยมีหลักฐานชัดเจน
0: โดนแน่ๆใช
1: ่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่อ่ะโอเคได้เลยไม่มอบให้ใครพิเศษใช่ไหม
0: มอบให้ไอ้ลูกค้าที่ชอบมาตัดเสื้อกับผมครับที่เรียมเพื่อน้ำเกี้ยง
1: ครับชื่อร้านมีชื่อร้านเปล่า
0: ร้านปริญญาสูตรครับ
1: ร้านปริญญาสูตร
0: ครับ
1: ได้เลยนะจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะแต่น่าจะสุขภาพดีแหละเพราะว่าหัวเราะอารมณ์ดีตลอดเวลาขนาดนี้ อ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้นะคะก็มาเป็นแนวแบบมือสองอะไรประมาณนี้นะผู้หญิงหลายมือสิริพรอำไพพงศ์นะคะน้ำใต้เข่านะจากพี่หญิงทิติการอีก2ผลงานเพลงเดี๋ยวให้แฟนรายการช่วยกันเลือกค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เรียกว่านะคะถ้าใครสามารถแยกเสียงได้ว่ามีศิลปินท่านไหนได้คือเก่งมากเพราะว่าเขาแห่ขบวนกันมาลอยกระทงสุโขทัยเลยนะคะมีศิลปินอย่างเช่นยิ่งยงยอดบัวงามอันนี้นำทีมเลยนะตามมาด้วยแพรวาพัชรีนะคะพี่แมมพี่มานรำโยโย่สิมนมาศรักรุ่งโรจน์สอนเงินเพชรดอนตูมนะคะก็สังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปรีชาเจริญศรีเรียบเรียงโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีนะคะมานั่งคิดดูว่าวันเดือนนี้มันเพิ่งเดือน8นะเขาลอยกระทงกันแล้วเหรอแต่ไม่เป็นไรเอามาปล่อยก่อนเอามาฝากก่อนเผื่อว่าวันรอเขาเรียกว่าอะไรวันลอยกระทงแล้วทุกคนอาจจะแบบนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันมีเพลงนี้อยู่นะลอยกระทงสุโขทัยนะคะก็เรียกว่ารวมศิลปินเลยเนี่ย1 2 3 4 5 6ท่านเต็มเวทีพอดีนะคะเวลาที่แบบปกติคนไทยเราอ่ะเนาะก็จะมีลำวงใช่ไหมมีลำวงต่างๆมีแบบอู้แดนเซอร์แบบน่าจะตะการตาอยู่นะถ้าจ้าง6คนนี้ไปร้องพร้อมกันในผลงานเพลงนี้นะคะอ่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า3

0: 300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาแล้วนะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารเสียงและ7 11นะคะวันนี้2ผลงานเพลงนะคะมีบอกว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วมั้งเนี่ยนะคะเพราะว่าแม่ขอมากันเยอะเหลือเกินนะคะกับพี่ลูกตาลชนทิชาดอกชบาสีแดงนะคะมีทั้งแม่ทันทิชาแม่อ้อมสุราษฎร์อย่างเงี้ยนะคะขอทุกวันขอทุกวันนะรับรองว่าเพลงเนี่ยไม่หลุดชาร์ตอย่างแน่นอนนะคะผลงานเพลงนี้ดอกชบาสีแดงอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะติดชาร์ตอันดับหนึ่งเสมอในช่วงนี้หม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริ่งกับพี่พันธ์วรการในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: ทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะจ๊ะเพราะว่าเป็นวันที่หยุดวันแม่นะก็เลยอาจจะไม่มีอัปเดตตรงนี้นะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวาน2ผลงานเพลงที่เป็นผลงานเพลงประกอบละครในวัยเด็กของน้องเมย์ด้วยนะแต่ว่าคนที่เรียกร้องจริงๆคือเมซุกะนะคะดังนั้นก็ไปโจมตีคนนั้นแล้วกันเนาะชอบมากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ดูละครนะคะตอนเมื่อกี้นั่งย้อนดูอยู่ว่าเอ๊ะมันเพลงนี้มันมาตั้งแต่ปีไหนนะนะคะเขามาตั้งแต่ปี2546นะคะน้องเมย์ก็อายุประมาณ12ปีไปดูแบบพี่เติ้ลตะวันเล่นกับพี่นุ่นวรนุชนะคะกับสุภาพบุรุษรูปผู้ชายแล้วก็เห็นว่าเออมันมีตอนช่วงที่พระเอกเขาดีดกีตาร์จีบนางเอกแล้วรู้สึกว่ามันเท่ซะเหลือเกินนะก็ชอบเพลงนี้มากๆเลยนะคะกับดาวประดับฟ้าผลงานเพลงจากพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงแถมให้จากพี่ฮิวโก้นะคะคนไม่มีสิทธิ์ด้วยนะ2ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของเมทิชาแล้วนะคะต้องขอตัวรีบไปนอนก่อนเพราะว่าวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันด้วยนะคะที่รายการเรื่องครบค่ำช่วงเวลา5:15 นะคะจนถึง6:15 นะช่วงเย็นช่วงเย็นนะคะที่ช่องอสมทหรือ MCOT นั่นแหละ Modern Nine นะคะก็เปิดมาได้ไม่รู้ว่าแต่ละคนเรียกชื่อช่องไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ก็มาเจอกันได้นะคะก็เป็นน้องเมย์กับพี่หมิว2วันนะคะพฤหัสศุกร์นะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียว

0: ชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักเผื่อเลือกของนุ้ยแอลยอดรักสลักใจนะครับแล้วก็บทเพลงน้ำตาจระเข้ของพี่แคทริยามาราศีนะครับแล้วก็อายแสงนีออนนั่นเองนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผมจัดไปทั้ง3เพลงนะฮะทักทายครับไปถึงทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ประจบพี่วาสนานะครับพี่จิรวรรณพี่เออินทิราน้องดาวพระศุกร์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรพุ่มพวงนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวแล้วในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่สถิตนะครับที่น้ำเทียงบ๊อบบี้นะครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยขอบคุณมากๆนะครับพี่นกสิริชาตินะฮะสวัสดีครับบอกว่าวันนั้นน้องเพชรต้องเปิดเพลงมีจังหวะของคุณแม่บ้างนะครับผมได้เลยครับนะเดี๋ยวจะฟังเพลงแบบมันๆมีจังหวะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องแบมทักทายค่ะแล้วก็พี่ลัดดาครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับพี่สุฮอกเกนบูมพี่วิวัฒน์ NT หรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนานะครับน้องหนูดีกู๊ดนะฮะทักทายครับผมนี่แล้วก็สวัสดีน้องบายมาแล้วบอกสวัสดีครับพี่เพชรนะครับพี่สุฮอกเกน

0: ูมนะครับพี่รามิดามาลานะฮะสวัสดีครับผมทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับเดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าใหม่ตอนนี้เราไปฟังเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

โอ้โหคนนี้คนดังนะเนี่ยออกดาราภาพยนตร์ทุกฉบับเลยแม่คณิษฐาขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ได้เจอตั้งนานแล้วแม่ฝากด้วยนะครับนะบ้าฝากหัวใจไปกับนกมีซีดีมาขายด้วยเหลือ2แผ่นรีบซื้อให้หมดนะ

ขอบคุณมากครับพี่ติ๊กไม่นานฉันจะไปเป็นทิกซอกรวมต่อใจเธอขอเสียงเป็นกำลังใจน่านฟ้าดังๆได้เร็วขอบคุณมากครับขอเสียงคนอีสานอีกเคลียร์ในเร็ว

0: ตบมือแล้วขอให้รวย
1: ๆมหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์แล้วก็สายชิวฮิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายในช่วงของมหานครไลฟ์แล้วก็สายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวง
3: สวัสดีครับผมพี่เน่ง
4: ค่ะ
3: พี่เน่งสบายดีนะ
4: ก็มีเป็นบางครั้งคิดถึงแม่อยู่ค่ะ
3: เข้าใจ
4: แม่ย้ายโลอีกทีแล้วค
3: ่
4: ะอ๋อ
3: เข้าใจเลยนะครับผมยิ่งวันนี้เป็นวันแม่ด้วยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ผมเข้าใจเลยนะครับพี่เน่งแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไร
4: เพลงหัวใจถวายวัดของสุนารีจ
3: ้
4: ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนขับรถขยะแล้วก็พนักงานเก็บขยะแล้วให้น้องเพชรน้องหลังไมค์น้องเมแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
3: ขอบคุณมากๆนะครับพี่เน่งขอให้รับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะพี่นะ
4: ค่ะขอให้น้องเพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดเวลาไปทุกวันเลยนะคะ
3: ขอบคุณมากๆครับเช่นเดียวนะครับพี่เน่งนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่เน่งบึงกลุ่มของเรานั่นเองนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

จบไปนะฮะ2เพลงท้ายชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าไงคนเก่งจากวงไททอสมิธนะแล้วก็บทเพลงสุดใจนะฮะจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะครับก่อนหน้านั้นก็มีสิทธิ์ของเจ้าจากวงอาจารย์พี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับแล้วก็จีบอน้องกาตองทุ่งเงินดอกกระเจียวบ้านคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะทักทายครับสวัสดีครับไปถึงพี่จรัสนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สิทธาบอกว่าร้องเพลงแม่พึ่งประกวดงานบอลเด็กตั้งแต่ประถมเลยงับนะฮะโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ลำไพพี่ดาวพระสุขนะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีคุณแม่บุญเรือนนะฮะสวัสดีพี่หนุ่มดอยห้วนช่างแจ็คเทวาพี่สาวครับพี่สุนิสานะครับสวัสดีครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับ I love you เฉยเลยผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินหรือว่าขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นผมอยากจะขอแนะนำ Hill Life นะครับ ขอไปฮะอุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกโดยเฉพาะช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะเลยนะครับโดยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะฮะตัวบ้าตักทอพิเศษนะครับให้สมบัติที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน

0: M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมที2ถึงที่5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจัดไปทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่คิวเองทักทายนะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมพยายามอยู่ครับทุกวันเลยตอนนี้นะช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆนิดนึงนะครับแต่ว่านั่นแหละช่วงนี้คนก็ป่วยกันบ่อยนะครับเราก็ต้องระวังระมัดระวังให้ดีนะครับนั่นแหละก็ไม่อยากป่วยไม่อยากเป็นหวัดไม่อยากอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้องเพลงเรื่องพูดเรื่องอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่จรัสกำนันแดงมาแล้วครับผมพี่สิริภักดิ์จากสงขลานะครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับน้องใหญ่เกียรติแก้วนะฮะพี่เจริญนะครับพี่นงนุชนะแล้วก็พี่ลำไพสวัสดีครับน้องสิทธาพี่สิทธานะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่หนุ่มดอยห้วนทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ส่งคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมนะครับผมเรียนสายผมเรียนสายอยู่กับคุณรักใช่ไหมฮะ
2: สุดที่รักคนสุดที่รักเลยครับ
1: สุดที่รักเลย
2: ครับ
1: นี่นะฮะเจ้าเก่านะเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ความรักของยักษ์สีเขียวครับ
1: ความรักของยักษ์เขียวนะโอ้เพลงจากของคุณเดี่ยวใช่ไหม
2: ครับ
1: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: เสียงทุกสาย
1: ตัวเสียงทุกสาย
2: รักไม่ด้วยครับ
1: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจับสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่พูดตามดีเจนะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: เบนยอดแทนดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินสับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอรา
2: และไอ้ไอรา
1: อาห่ารสชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอราอาห่า
2: ไอราอาห่าน
1: ั่นแหละครับผมก็เหมือนที่บอกสโลแกนของเรานะฮะยาวยาวยาวจนบางคนจำไม่ได้นะยาวจริงๆนะคุณผู้ฟังก็จำไม่ค่อยได้นะครับดีเจก็แทบจะลืมหมดเหมือนกันตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับนะก็ขอให้รับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมนะครับสุดที่รักคุณสุดที่รักเลยนะคุณสุธิรักจากจังหวัดเลยนั่นเองนะขอเพลงความรักของยักษ์เขียวนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลยเพลงฮิตครับไปฟังเพลงกันเลยทั้ง4บทเพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรดเพลงฮิตขอแนะนำเพลงกันก่อนครับมีความรักของจักเขียวนะฮะจากเดี่ยวไออุ่นแล้วก็ใจสั่งมาครับพี่เสกโลโซพูดลอยๆครับจากพี่ป้อมอัศนีแล้วก็ปรางทิพย์นะฮะการละครั้งหนึ่งนั่นเองครับทักทายครับไปถึงคุณพี่ดาวพระสุขบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจจากน้องเมธิชานะฮะแล้วก็พี่นันทพรพี่พินโยนะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีพี่ราวิภาครับพี่สิทธานะฮะสวัสดีพี่ตรีภพใช่ไหมฮะน้องตรีภพเนาะสวัสดีครับพี่ทุ่งบ้านไร่ทักทายครับพี่สาวขามกำนันแดงพี่วิทยวัฒน์ในชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่2สิสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่ยายเกดแก้วนะฮะพี่สิริภักนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังและก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับพี่นันทพรนะฮะพี่ดาวพระสุขนะครับสวัสดีครับตอนนี้ครับผมมีอีกเพลงนึงมาฝากกันนั่นก็คือบทเพลงจอกชีวิตของเราวันนี้นะฮะจอกชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกชีวิตของเราวันนี้นะฮะก็คือบทเพลงนี้นะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนี่อันนี้เป็นเพลงล่าสุดจากโจอี้ภูประสิทธิ์สังกัดจีนี่เรคคอร์ดส์นะครับคำร้องโดยอาจารย์จารุพันธ์สีม่วงกลางทำนองโดยคุณโจอี้ภูประสิทธิ์นั่นเองนะฮะเรียบเรียงโดยอาจารย์จารุพันธ์แล้วก็น้องโจอี้นะครับเพลงนี้จะพอกันไหนไปฟังกันเลย
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเป็นฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven สัตว์ไปสวัสดีครับไปถึงพี่ไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยแล้วก็พี่อารมณ์พี่ดาวประสุขนะครับพี่รัชนีแล้วก็พี่นันทาแล้วก็ทักทายครับพี่ธีรพงศ์นะครับ

0: แค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะฮะทักทายครับไปถึงคุณยายพอเพียงพี่อารมณ์คุณพี่บุญเลียนนะฮะบอกว่าก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าวไปถวายพระก่อนจ้านะฮะสวัสดีนะครับผมทุกท่านเลยที่กำลังเพิ่งตื่นแล้วก็รับฟังเพลงกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะพี่ดาวประสุขนะครับพี่รัชนีบอกว่าเพลงพอทุกเพลงเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่เต้สวัสดีครับพี่จรุณนะฮะพี่ธีรพงศ์ครับพี่เอกชัยสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไปหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา

0: บเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงโอ้ดวงใจนะฮะจากน้องเมธิชาตามคำขอนะครับแล้วก็ถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะฮะจากน้องอิงวรันธรนั่นเองครับทักทายครับไปถึงพี่ดาวพระสุขนะฮะแล้วก็คุณอำนาจบอกว่ากลับมานะครับผมไหนดูสิอย่ารอช้านะฮะรู้สกิปผมอีกนะรู้ว่าผมจะพูดอะไรแบบไหนนะฮะพี่สันทัศน์สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่ยายออสสามย่านพี่สว่างครับพี่รัตยาแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทาคุณพี่บุญเลียนนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณยายพอเพียงคุณวัยรุ่นตามฝันนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ธีรชัยนะครับทักทายครับพี่อารมณ์ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าไปฟังเป็นกันต่อครับในช่วงของเป็นคิดสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิต

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

กลับมานะฮะในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่นะครับจบป้ายทั้งสองเพลงก็มีบทเพลงจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับเธอมีแฟนหรือยังแล้วก็คิดถึงเจจคานะครับจากพี่ชัยโยธนวัฒน์นั่นเองนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook นะครับพี่คณิษฐาครับพี่คิวเองพี่คุณยายพอเพียงผมว่าปล่อยเพียงพอมากๆเลยค่ะพี่ดาวพระสุขนะครับพี่ยายออดสามย่านนะฮะทักทายครับผมพี่พรชัยครับพี่นันทานะฮะแล้วก็พี่ลำดวนเจ้านะครับนี่บอกว่าขอเป็นใครอีกคนจากน้องนันอนันต์ใช่ไหมครับจัดไปนะคะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สันทัศน์

ับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันหน้าตอนนี้ด้วยอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเป็นเพลงแนวแบบฟังเคลิ้มสบายๆนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณดูกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวไวไวไวว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่เป็นเพื่อนกันนะฮะคุณอย่าเอาสัญญาณกับพี่คิวเองสวัสดี

0: ครับผมพี่มานีนะฮะคุณยายพอเพียงคุณยายเอาสามย่านนะครับแล้วก็น้องอะไรนะดาวพระศุกร์ครับผมนี่สวัสดีครับแล้วก็ถ้าไปถึงใครนะอีกหลายๆท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับตอนนี้คุณยายพอเพียงนะครับพี่จรัสนะครับพี่เสาขามทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อะไรนะพี่นันชานะฮะสวัสดีครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular

DIY Novo นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมาทางชั่วโมงแล้วนะครับผมเอาละฮะก็วันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับสวัสดีทักทายกันหน่อยทาง Facebook สวัสดีพี่เยเฮอร์นะครับพี่จรัสนะครับพี่คิวเองบอกว่าเราส่งน้องเพชรกลับบ้านขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพี่สมศักดิ์นะครับพี่ศรีวัยคุณพี่บุญเรียนบอกว่าน้องเพชรง่วงแล้วนะครับวันนี้ยอมรับว่าง่วงจริงๆนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมานะฮะจากโคราชนะมีโอกาสไปทำงานนะครับไปร้องเพลงกันนะครับกับพี่ชายของผมนะที่น่ารักที่สุดนะนั่นก็คือพี่เทอุเทนนั่นเองนะฮะไปกัน2วันคืนหนึ่งนะครับโอ้ย มันมากๆเลยนะฮะอ่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาพระสุขครับพี่เทวีนะครับพี่เยเฮอร์พี่เยออสสามย่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่มณีนะฮะพี่ปราโมทนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงกับมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับที่2ที่5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเป็นพุ่มพวงวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ฝั่งทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลด

0: เงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีค่ะ5:14 นกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนะคะก็กลับมาทำงาน2วันนะคะพฤหัสกับศุกร์เนาะหลายท่านแต่บางท่านบอกว่าก็ไม่ได้หยุดเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะอาชีพแม่ค้าอย่างพี่เนี่ยนะขายหมูปิ้งอยู่ที่หน้า CJ อุตรดิตนะคะพี่นิรันดร์สวัสดีด้วยนะคะพี่นิรันดร์โอ้ตื่นเช้ามาขายแล้วเหรอฮะหมูปิ้งบ้านแก่งหน้า CJ อุตรดิตนะคะไปอุดหนุนกันได้นะคะใครที่ขายของก็ตื่นเช้าเป็นธรรมดาเนาะมาเตรียมของที่จะขายสำหรับในวันนี้สวัสดีทักทายชาว Facebook ด้วยนะคะที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะ 5:00 ถึง 7:00 วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับอินทรามนกิจสวภาพด้วยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งน้องรุ่งจะเข้ามาแล้วก็สาย022481366นะคะใครจะโทรเข้ามาช่วงบอกข่าวเล่าความก็เหมือนเดิมนะคะมาทักทายกันคุณสุชาดาคุณธัญรัตน์พี่รัตติยาพี่ลมพี่จิ๋มนะคะพี่ปาโมดจากจังหวัดตราดค่ะพี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์ด้วยนะคะ1คนแล้วก็พี่แขกสุทธิรัตน์ค่ะพี่ทิพย์ย่าทิพย์อมรทิพย์นะคะคุณโอนะคะ AO ก็น่าจะชื่อโอนะหรือโอพี่ปูกัญญารัตน์นะคะพี่อัมพรกาลิเทพฟังต่อวิธีทำกับข้าวไปวัดตอนนี้อ๋อพี่ติ๋มจะไปวัดนะคะพี่ประสิทธิ์ค่ะสาธุด้วยพี่สว่างบุญรอดพี่สะอาดพี่สมศรีพี่ศักดิ์ทิศนะคะสวัสดีด้วยนะคะพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินพี่อารมณ์อนุวงศ์ใครอีกพี่หนูสำเพ็งนะคะพี่กอบแก้วค่ะทักทายทุกท่านด้วยนะคะพี่สรินยาน้องแขกบอกน้องฝนคนสวยพี่มาลีสวัสดีทุกท่านนะคะพี่สมพรพี่ปิยพรคุณย่าป้ายแดงคุณโยว้าวุ่นเอาพิมพ์ว่าว้าวุ่นไม่วุ่นนะอันนี้วุ้นนะคะแล้วก็ใครอีกพี่สมทรงโรจนวิชัยนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะพี่ยงยุทธเพชรคงพี่ตุ๊กสวัสดีด้วยนะคะสองตุ๊กเลยตุ๊กชัยตั้นกับมหาสารคามนะคะพี่นงรักพาคมเริกพี่สมหวังสุวรรณเพชรเมื่อคืนฝันว่าได้เจอพี่สีด้วยเจอกันที่ไหนคะเดี๋ยวเราเจอกันเอาเจอกันไหมเดี๋ยวนัดเจอกันนะคะพี่สรัตพี่สุทัศน์อนุกูลพี่สมพรโคราชพี่คุณแดงขนมจีนมาแล้วนะจากลำพูนนะคะท่านนี้อากาศดีใช่กลางวันร้อนสุดๆเนาะตอนเช้าก็อากาศดี

0: กลางวันก็ร้อนสุดๆนะคะวันนี้ฝนตกที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะคะพี่วนาทิพย์สวัสดีด้วยนะคะพี่สริษาจากอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์นะคะคุณพี่เสงพี่สุกัญญาวันพระทักทายนะคะผู้ใหญ่วันสวัสดีด้วยนะคะผู้ใหญ่วันชัยนาคินก็ประมาณนี้เนาะพี่สุภจิตด้วยนะคะฟังชัดจากจังหวัดเลยค่ะอ๋อพี่เกียงไกรพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นอู้มาพร้อมกันเลยนะคะญี่ปุ่นทั้งคู่เลยมาพร้อมกันนะคะทั้งคู่เลยพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่ด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้มากันเพียบเลยนะคะใน Facebook นนทบุรีฝนตกทั้งคืนพี่วินิจแจ้งมานะคะพรุ่งนี้ก็อย่างที่บอกนะคะยังจะมีฝนลงด้วยเนาะไปจนถึงวันอาทิตย์นู่นแหละ
1: เมื่อวันแม่นะพี่ไปทานข้าวช่วงบ่ายๆนะก็มีฝนตกตอนสักบ่ายสามบ่ายสี่นะครับฝนก็เริ่มตกนะครับพอเย็นชุ่มฉ่ำดีเลยฮะ
0: ใช่ไหมชุ่มฉ่ำซัมเมอร์เซลแม่คนเยอะไหมตามร้านอาหารนี่คนเยอะไหมคะ
1: ก็ต้องถือว่าเยอะครับพี่ร้านนี้ยังบอกเลยว่าโอ้นี่คนเยอะนิดนึงนะครับเราจะบอกโอ้ไม่นิดแล้วฮะเยอะเยอะเลยแหละจะทำใจไปก่อนเนี่ยว่า
0: คนเยอะเกือบทุกร้าน
1: ใช่ครับพี่ยิ่งในห้างเนี่ยพี่เมื่อวานเขาแชร์กันนะห้างเมก้าบางนาเนี่ยพี่คนติดอยู่ในที่จอดรถ3ชั่วโมงอ่ะออกไม่ได้อ่ะอะไรกันขนาดนั้นนะฮะ
0: 3ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่มีคนแชร์เพจจอสอร้อยลงแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าจริงครับเพื่อนก็อยู่ในติดอยู่ในเนี้ยติดอยู่ในที่จอดรถอาคารจอดรถออกไม่ได้อ่ะคือปัญหาหนึ่งแถวนี้ก็คือเวลาน้ำฝนตกน้ำมันท่วมด้วยพี่พอน้ำมันท่วมนะครับก็เข้าออกห้างลำบาก
0: คนที่แบบอิ่มแล้วอยากจะกลับบ้านแล้วก็โอ้โหสามชั่วโมง
1: สามชั่วโมง
0: ก็เหนื่อยนะ
1: หวานก็สมกับเป็นวันแม่ครับพี
0: ่โดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าบางทีบรรดาแม่แม่ไม่ค่อยอยากจะไปหรอกเกรงใจลูกๆใช่ไหม
1: ครับ
0: พอออกจากบ้านพอออกจากห้างแล้วมาเจออย่างนี้ก็โอ้ยบ่นอุบ
1: เป็นวันแม่ที่น่าจดจำเลยล่ะถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์นะนะครับเห็นน้องเมย์ผมติดตามมาแล้วครับพี่สิง
0: ค่ะ
1: รับเลยไหมฮะ
0: รับเลยค่ะรับเลยค่ะ
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครับน้องด้งครับ
1: ครับพี่นพดลใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับวันนี้จะมา
0: เชิญค่ะพี
3: ่ที่อาทานเกี่ยวกับการโดนหลอกเรื่องลงทุนหุ้นทองซื้อทองซื้อไปขายมาซื้อมาขายไปอ่ะ
0: ม
3: ันจะช่องราคาแพงด้วย
1: ครับ
3: ครั้งแรกก็คือรู้จักกันใน TikTok คุยกันใน TikTok ปั๊บฝ่ายทางนู้นขอเป็นแอดไลน์คุยกันทางไลน์ก็แจ้งว่าทำงานเป็นแคชเชียร์ออฟฟิศของคอนโดอยู่แถวอุดรก็คุยกันไปสักพักหนึ่งอ่ะสักไม่กี่วันอ่ะ 3-4 วันเองเขาก็บอกว่าชวนลงทุนซื้อทองซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปวันหนึ่งเนี่ยแค่ลงทุนไปสักสองสามวันเนี่ยก็จะได้แล้วประมาณ 4-5,000 เดือนหนึ่งก็ตกประมาณสัก 2-30,000 นะที่กำไรอะนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเราก็ฟังไปก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็ฟังดูถ้าคนไม่มีไอ้นั่นนะไม่เอ๊ะแม่อะไรนะก็ยังหลงไปเรื่อยๆนะไปวันสองวันได้ห้าพันหกพันบางวันได้หมื่นหนึ่งเนี้ยว่าไม่กี่วันได้หมื่นหนึ่งเนี้ยแล้วเราก็บอกว่าถ้าทำอย่างนี้ก็โอ้ถ้าคนทำ
0: ก็ดีน่าสนใจน่าสนใจเลยพี่
3: เราไม่คิดเราก็คิดว่าจะทำแบบเนี้ย

0: แล้วมันก็รวยกันทุกคนเนี่ยไม่มีใครโดนหลอกมันก็รวยกันหมดแล้วก็ฟังไปเรื่อยดูว่ามันจะไปทางไหนพอคุยไประยะหนึ่งก็ชวนแล้วเริ่มแล้วพี่มาลงทุนที่สักครั้งแรกสัก 30,000 เนี่ยพี่ยินสักไม่เกินอาทิตย์นึงพี่ก็ได้คืนประมาณ 5-60,000 เราก็ฟังก็บอกมันก็ดีมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าถามตรงๆนะคุณกับผมเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกันบ้านผมก็ไม่รู้จักบ้านคุณอยู่ที่ไหนตัวจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้คุณส่งรูปมาให้เนี่ยโหสวยหน้าตานี่โหแจ๋วเลยหุ่นนี่ปิ๊งปังเลยผู้ชายเห็นก็เอาง่ายหลงเลยนะเพราะว่าทำไมนั่นแล้วก็ถามเขาว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็รวยหมดกันทุกคนสิผมก็รวยพี่เนี่ยนะโหเนี่ยในกลุ่มของหนูเนี่ยรวยกันผมไม่รู้จะรวยยังไงแล้วบอกไม่รู้จะรวยยังไงหมายถึงว่ายังไงอ่ะ
1: จริง
0: เราก็บอกเอาตรงๆนะคุณหน้าตาเป็นไงผมก็ไม่รู้จักบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วคุณจะมาชวนผมลงทุนผมจะไม่รู้เลยคุณอยู่ที่ไหนคุณมาชวนลงทุนขนาดคนรู้จักกันใกล้ๆกันผมยังไม่กล้าไปลงทุนกับเขาเลยแล้วคุณอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็ให้ผมลงทุนลงทุนไปแล้ว30,000รอบแรกจะได้มาพอรอบสองก็50,000-60,000เงี้ยไปแล้วทีหายแล้วได้ทำไงอ่ะโอ้มันแค่เนี่ยพอพูดแค่เนี่ยโอ้เขาโวยวายมาหาว่าโอ้ยังนี้อย่างนี้บอกคุณคนเราไม่ใช่ว่ามันจะลงทุนกันแล้วนั่นลักษณะคนรู้จักใกล้ๆก็ไม่ยังโดนหลอกเลยแล้วนี่คุณอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักแค่ส่งรูปมาส่งรูปใครมาก็ไม่รู้เราจะมาบอกให้ลงทุนแค่คุยกันแค่ไม่กี่อาทิตย์เองให้ลงทุน40,000-50,000ใครจะไปกล้าลงทุนกับคุณ
1: อย
0: ่าโอ้ยถ้าด่าผมนี่เลยหาว่าอย่างนี้บอก
2: ร
0: ู้ทันไม่ต้องคุยแล
2: ้
0: ว
2: เขาด่าเลยอะ
0: จบจบเลยทำไมเอ๊ะนี่เสร็จเลยเนี่ย
2: โอ้
1: ก็รู้ทัน
2: เ
1: ลยแ
0: ม่ไม่เอาอะครับพวกไม่รู้จักเลยหน้าตาเป็นไงไม่รู้ส่งรูปใครมาให้ดูก็ไม่รู้เราอยู่ที่ไหนตัวตนอยู่มีอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยอยู่ทั้งบุดรเราอยู่สมุทรปราการที่อยู่บุดรมีไปเจอกันตรงไหนอ่ะขั้วโลกเลย
2: อ๋อก็คือสุดท้ายพี่นพดลไม่ได้หลงกลเน
0: า
2: ะ
0: ไม่เอาเพราะว่า
2: ไม่เอาด้วย
0: ถาม
2: แล้วหลังจากนั้นก็คือเขาบล็อกเขาไม่คุยกับเราเลยเหรอคะ
0: เราเป็นคนบล็อกเองแหละมันด่าเราเลย
2: อ๋อบล็อกเขาเองเลย
0: มันด่าเราเลยเพราะเราถามเพื่อนที่เปิดร้านขายทองมีคนรู้จักกันที่ขายทองน่ะเขาซื้อพวกทองเก่าพวกอะไรพวกเนี้ยพวกรับจำนำทองอะไรพวกเนี้ยเขาบอกโอ้ยอย่าไปเชื่อเลยผมขนาดอยู่ร้านทองมา20-30 ปีผมยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยมีแต่หลอกอย่างเดียวพ่อไปทำมาขนาดนี้ขึ้นลงทุนเป็นปีกว่าจะได้สัก1,000-2,000ทองเนี่ยมันมีขึ้นลงตลอดมันไม่ใช่ว่าขึ้นตลอดทุกวันที่ไหนล่ะตอนนั้นที่ช่วงที่มาคุยกันเนี่ยคือทอง80,000 กว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่เอง60,000กว่า
2: ถ้าใครโลภมากเลยนะเสร็จเลยนะพี่นพดล
0: ถ้าคนแบบว่าโอ้โหฟังแล้วเคิร์มอ่ะฟังแล้วเคิร์มพูด
2: จ
0: ะไม่เอ๊ะนะเคิร์มอย่างเดียวนะเรียบร้อย
1: ถ้าไม่เอ๊ะของเราดีของเราเอ๊ะ
2: มีก็ต้องขอบคุณต่อมเอ๊ะของพี่นะพี่รู้สึกมันเป็นไปไม่ได้หรอก
0: ก็ครับก็บอกแล้วไงว่าถ้าทำแบบนี้ถ้ารวยกันทุกคนโอ้โหคนเขาก็ทำกันหมดเถอะโอ้โหก็รวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วอ่ะจะรวยยังไงจะรวยอ่ะรวยไม่รู้จะรวยยังไงก็เป็นวิทยาศาสตร์แล้วกันครับสำหรับพวกที่อยากได้ทางลับเนี่ยได้ง่ายง่ายไวๆอ่ะมีผลมากเพราะว่าถามเขาแล้วเขาบอกไม่มีช้างอ่ะยากไม่มีช้างเลยหมดสิทธิ์เลยที่จะลงทุนแค่อาทิตย์สองอาทิตย์จะได้เป็น10,000-20,000เนี่ยไม่มีช้าง
2: ตกเป้า
0: ครับผมงานไว้แล้วกันว่าอย่าไปเชื่ออะไรมากมากมาย
2: ค่ะก็ขอบคุณที่โทรมาเล่าประสบการณ์นะแล้วก็จะได้เตือนกับทุกคนด้วยนะคะว่าม
0: ันไม
2: ่มันไม่มีอยู่จริงหรอก
0: ถ้ามันมีอยู่จริงโอ้โหเขารวยกันหมดแล้ว
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วทำไมยังแอดคุยเขาแต่แรกพี่รู้อยู่แล้วหรือว่าอยากลองหรือว่าเห็นสาวๆ
0: อยากลองก็ลองปล่อยไปเรื่อยๆไงว่าเขาจะมาอย่างไรก็จะคุยยังไงให้มันให้เราหลงไหลให้เคิร์มที่แรกๆเคิร์มนะ
2: เกือบไปนะ
0: แล้วก็มีเคสหนึ่งเคสไอ้พวกที่เป็นต่างชาตินะบอกว่าทำงานเป็นอะไรนะเป็นของสหรัฐอเมริกาเป็นทหารเป็นอะไรเงี้ยอยู่

0: ูเลบานอนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาไปนะคุยกันเขาเป็นฝรั่งนะแต่เวลาพิงแท็กมาคุยกับเราเลยโหภาษาไทยแจ๋วเลยภาษาไทยมาแจ๋วเลยกินภาษาไทยมาแจ๋วเลยคุยกันไปคุยมาบอกว่ามีเนี่ยเขามีเงินอยู่ในบัญชีเท่านู้นเท่านี้โอ้ตั้ง 5,000 6,000 ดอลลาร์จะเอาออกมาก็ไม่ได้ต้องส่งมาให้คุณทางเมืองไทยอะไรตรงเนี้ยเราก็บอกว่าท่านก็คุยกันไปคุยมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเงินจำนวนสักประมาณสัก 6-7,000 ดอลลาร์มาให้คุณที่เมืองไทยนะให้คุณไปรับที่สนามบินดอนเมืองอย่างงู้นอย่างนี้คุยพอมาถึงสักพักเขาก็บอกว่าตอนนี้ส่งของมาแล้วนะอยู่ที่สนามบินดอนเมืองสักพักหนึ่งก็มีคนโทรมาบอกว่าของมันติดอยู่ที่ดอนเมืองต้องมีค่าภาษีเอาของออก
1: ใช่
0: มุกเจอมุกเท่านี้เราก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ไม่รู้จัก
2: มุกนี้ประมาณ10ปีแล้วค่ะ
0: ก็ยังใช้
2: อยู่นะมิจฉาชีพ
0: ผมว่าไม่เป็นไรเสียภาษีเดี๋ยวผมไปเสียที่สนามบินสุวรรณภูมิเองเขาบอกไม่ได้ต้องให้บริษัท
2: จีนแสดงว่าพี่นักพนันเนี่ยเจอบ่อยเนาะไอ้อย่างนี้เนาะ
0: เขาบอกต้องให้คนที่ที่ส่งของเป็นคนจัดการคุณต้องโอนตังมาอย่างเดียวคุณไม่ต้องมาเดี๋ยวทางนี้จัดการให้หมดแล้วผมจะมาดูได้ไงของอยู่ไหนก็ไม่รู้
2: แต่ว่าพี่เป็นคนชอบคุยก็เลยได้เจออะไรเงี้ยบ่อย
1: ชอบคุยกับพวกแอดรูปสาวสวยๆมาเนี่ยกินพี่ไม่ได้หรอกใช
0: ่
1: ไหม
0: อยาก
1: จะใช้รูปสวยจะใช้รูปหน้าอก
0: เอาตรงๆเรา
1: ไหนก็กินพี่ไม่ได้หรอก
2: คุยได้ค่ะพี่นะเพื่อประสบการณ์แต่อย่าเผลอนะพี่นะอย่าพลาดนะ
0: อย่าเอ๊ะนะมันจะไม่เอ๊ะนี่แห
2: ละต้องมีตอมเอ๊ะอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วนะคะ
0: ครับผม
2: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: หลอกได้ตลอดนะคนที่ได้ของดีๆบอกว่าจะเอาเงินเข้ามาแล้วเนี่ยจะให้ไปเลย 30-40% อะไรก็ว่ากันไปนี่โอ้โหมันตั้งเยอะเลยของไปเยอะแล้วนี่ใช่ใช่ได้แต่ว่าความได้มันเป็นยังไงก็ไม่รู
1: ้ครับผม
2: ขอบคุณนะคะพี่
0: ครับผมให้จบนี้นะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยครับ
2: พี่ครับ
1: วันนี้ครับขอบคุณครับ

0: ให้ข่าวเช้ากันต่อนะคะ
1: ครับผม
0: หลายคนก็เจอประสบการณ์อะไรแบบนี้แต่ก็ไม่รอดเหมือนพี่นพดลนะคะ
1: ครับ
0: นพดลนี่เขาเรียกว่าอยู่ในขั้นเซียน
1: มิจฉาชีพมันก็คงจะใช้พวกรูปผู้หญิงสวยๆเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะมาเป็นตัวเชื่อมเปิดบทสนทนากับเราอะนะ
0: ใช
1: ่บางทีก
0: ็ล่อหลอกล
1: ่อ
0: หลายคนก็โดนไปอะนะแต่บางคนก็อย่างที่เหมือนพี่นพดลเล่าแหละเพราะว่าถ้าเอ็กเนาะมันก็จะไม่เจอเดี๋ยวนี
1: ้
0: คนที่ประกอบอาชีพเป็นมิจฉาชีพจริงๆอ่ะยังเยอะอยู่นะคะยังเยอะอยู่ก็เหมือนกับคือเขาคิดว่าเป็นอาชีพเขาเลยอ่ะทำเป็นอาชีพเลยนึกออกไหมคือไม่ต้องก็เนี่ยคือเป็นการทำงานของเขาเหมือนกันเขาก็มีรายได้จากการเป็นมิจฉาชีพ
1: ใช่
0: ใช่ไหมไม่คนกลุ่มนี้ไม่กลัวบาปกรรมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อนจะเป็นหนี้จะเป็นสินจะเครียดฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอไม่มีกับคนพวกนี้นี่ค่ะเมื่อวานที่ระยองอ่ะตำรวจระยองตามล่าเป็นแก๊งเขมรค่ะน้องรุ่งมาตะเวนลักรถ
1: โอ
0: ้โหตะเวนลักมอเตอร์ไซค์ทั่วจังหวัดระยองส่งข้ามชายแดนไปขายที่บ้านตัวเองเอาสามรุ่นฮิตอีกแล้วนะคะโอ้โหตั้ง4คนเป็นชาย3คนหญิง1คนนะคะเจอของกลางเป็นมอเตอร์ไซค์กำลังจะส่งขายไปที่เขมร10คันลักษณะก็คือว่าไอ้4คนนี้จะตระเวนขโมยมอเตอร์ไซค์จากหมู่บ้านต่างๆในอำเภอพื้นที่บ้านค่ายอำเภอปวกแดงอำเภอเมืองและอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะก็ตั้งแต่ช่วง27กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกนี้มันขโมยไปเป็น10คันแล้วนะที่ขโมยง่ายที่สุดคือ Honda Giono นะคะเนี่ยแล้วก็ PCX ด้วยล่าสุดสดๆร้อนๆตีสามว่าพรุ่งนี้มันจะทำงานประมาณนี้เวลาดึกๆอ่ะเจ้าของบ้านก็จะนอนหลับสนิทเนาะตีสองตีสามสามคนเข้าไปขโมย Honda PCX เจ้าของได้ยินเสียงเปิดประตูก็ออกมาดูคนร้ายตกใจก็พากันหนีไปนะโดยไม่ได้รถแล้วก็หลังจากนั้นสองทุ่มอันนี้ตำรวจก็ตามกล้องวงจรปิดไปนะสองทุ่มของวันที่สิบก็ไปบริเวณหน้าห้องเช่าหมู่ที่สองตำบลเพลงตาเอี่ยมก็กล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนี

0: ของพวกนี้อ่ะก็คือมันจะไปเช่าห้องอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละถนนสายวังจันทร์เขาชะเมาก็ไปดูตามไปโอ้โหถึงรังเลยค่ะเจอมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมา10คันเพื่อนร่วมแก๊งก็เอาไปขายบ้างแล้วคันละตั้งแต่ 10,000 ถึง 15,000 บาทตำรวจก็ไปจับคนซื้อรถได้อีกรายนึงนะคนนี้เป็นผู้หญิงรับซื้อต่อหัวหน้าแก๊งชื่อนายไทก็เป็นชาวกัมพูชาเขมรเหมือนกันก่อนหน้านี้เคยถูกตำรวจไทยจับแล้วนะแต่ว่าพอพ้นโทษออกมาก็ไม่กลับประเทศไม่ทำงานรวบรวมพรรคพวกตะเวนขโมยมอเตอร์ไซค์ตามใบสั่งของกัมพูชาก็จะเลือกPCX เป็นหลักเพราะว่าที่นู่นน่ะนิยมแล้วก็มีความต้องการสูงได้ราคาดีคันนึงก็ต้องเป็นหมื่นแต่ว่าที่คนไทยผ่อนอยู่เนี่ยหลายหมื่นนะแต่มันไปขายที่เขมรหมื่นเดียว15,000เนี่ยค่ะตำรวจก็ไปตามจับนายไทหัวหน้าแก๊งนายชินอยู่ระหว่างการหลบหนีอุปกรณ์ที่แก๊งนี้จะใช้ก่อเหตุในการขโมยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามาจากกัมพูชาเลยนะเป็นรีโมทเป็นกล่องตั้งรหัสและอุปกรณ์บางรายการที่ใช้ก่อเหตุซื้อได้ตามตลาดทั่วไปส่วนมอเตอร์ไซค์ขณะนี้ตรวจยึดมาแล้ว20คันได้ผู้ต้องหามา6คนก็เดี๋ยวจะประสานจุดตรวจชายแดนต่อไปว่าต้องเข้มงวดนะคะเนี่ยโอ้โหดูมันมีรีโมทเป็นเหมือนกับคือเอามาจากฝั่งนู้นอะแล้วก็มาถึงก็ใช้รหัสเอามาก่อเหตุ8เครื่องอ่ะรีโมท8อันมาวางเรียงรายเลยค่ะว่ามันทำวิธีนี้มันคิดได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะโอ้ชาวบ้านก็ผวาสิคะเนี่ยที่จอดรอจะส่งไปที่เขมร10คันที่ส่งไปแล้วไม่รู้กี่10คันแล้วเจ้าของที่เป็นคนไทยอ่ะก็ผ่อนกุญแจกันไปทั้งร่วมคันหนึ่งไม่ใช่ว่าน้อยๆ นะ 5-6-7 หมื่นนะคะ
1: โอ้โหนี่เดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนไทยของจริงเลยนะ
0: มันแสบมากเลยใช่ค่ะค่ะ
1: โอ้โห
0: ไอ้ที่เราไม่เข้าใจคืออะไรรู้ไหมเอาจับได้แล้วก็ยังจะเบลอหน้ามันอีกโอ้โหแล้วมันเป็นให้ใส่แมสแล้วก็เบลอหน้าอีกโอ้โหเลยไม่รู้ว่าหน้าตาไอ้พวกเขมรพวกนี้มันเป็นยังไงนะเป็นแก๊งเลยนะคะ
1: คร
0: ับ โอ้ค่ะก็ระวังนะคะระยองตอนนี้กำลังระบาดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดมอเตอร์ไซค์ก็ล็อกกันดีๆแล้วกัน
1: ครับผมเนาะผมยังไม่รู้ว่ายังมีแก๊งพวกนี้เนี่ยหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะในพื้นที่นะฮะต
0: ้
1: องเพราะดูมันคงทำเป็นเรื่องง่ายนะแบบว่าหรือเราจะล็อกคอไว้หรือว่าอะไรไว้เนี่ยคงไม่ยากเกินความสามารถพวกนี
0: ้ก็ดูนี่มันลงทุนเอารีโมทมาข้ามแดนมาเลยอ่ะมาใช้ก็คงปลดล็อกอะไรกันง่ายเนาะแล้วก็สตาร์ทขับหนีไปเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้ละระวังส่วนใครที่ขับรถก็อย่าประมาทนะครับพี่นี่ฮะล่าสุดเมื่อคืนตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาแถวบางปะกงฉะเชิงเทราครับพี่จีเกิดอุบัติเหตุฟอร์จูเนอร์นะครับขับพุ่งปีนฟุตบาทชนเสาไฟนะคนขับเนี่ยนะครับลงมายังดีว่าแค่บาดเจ็บเล็กน้อยนะบอกว่าก้มไปดูมือถือที่วางอยู่ที่เบาะด้านซ้ายแป๊บเดียวไม่ทันมองแป๊บเดียวเหมือนกับคือเอามือถือวางไว้ที่เบาะข้างๆอ่ะนะครับแล้วก็คงมีไลน์มีอะไรเด้งมาติ้งก็หันไปดูเอ๊ะใครส่งอะไรมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยแป๊บเดียววินาทีไม่กี่วินาทีนะเสียหลักเลยครับหักรถตุ้มเดือดนะครับชนเสาไฟฟ้าเลย
0: โ
1: อ้เนี่ยนะครับแรงนะชนเสาไฟล้มอ่ะนะครับชนเสาไฟล้มเลยนะฮะ
0: แล้วขับรถมาเร็วด้วยสิ
1: ก็ประมาณหนึ่งนะครับเขาก็ทางโล่งๆอ่ะพี่ตีหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นถนนเรียบมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพนะครับที่ในพื้นที่ของอำเภอบางปะกง

0: นะฮะรถฟอร์จูเนอร์สีขาวนะครับพี่คนขับเนี่ยคือคุณเกรียงไกรนะครับอายุ28ปีนะเขาบอกว่าแม่ก้มไปดูมือถือที่เบาะไม่ทันมองทางเสียสมาธิไปนิดเดียวรถเลยปีนฟุตบาทนะครับพุ่งชนเสาไฟเต็มแรงเลยจนรถเนี่ยพลิกตะแคงนะครับเสาไฟก็ล้มเลยฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเนี่ยมันเสี้ยวนาทีอย่างเงี้ยพี่นะไอ้ที่ตั้งมือถือตัวเนี้ยไม่กี่บาทนะพี่นะครับมันมีหลายรุ่นนะบางรุ่นก็เป็นการเป็นการเสียบกับช่องแอร์อย่างเงี้ยก็ง่ายดีนะเสียบกับช่องแอร์เราก็เอามือถือเราไปหนีบไว้มันจะได้ไม่ต้องคอยหันไปหยิบมือถือก้มไปหยิบนะให้มันวางหรือบางตัวก็มีเป็นที่ดูดที่วางอยู่ที่คอนโซลหน้าก็มีนะก็ซื้อมาติดดีกว่าผมว่าเรามือถือวางไว้อย่างนั้นแหละมันอย่างน้อยเนี่ยมันจะอยู่ในสายตานะครับมือถือเนี่ยถ้าท่านหนีบไว้หรืออะไรไว้มันยังพอที่จะมองทางเห็นด้วย
1: ค่ะ
0: นะถ้าคุณไปวางไว้ที่เบาะไปวางไว้ตรงเกียร์แถวๆนั้นเนี่ยช่องวางของเนี่ยบางทีมันจะหวะก้มไปมันแป๊บเดียวนะมันพลาดได้นะครับ
1: ใช่ลงทุนหน่อย
0: จริ
1: งนะจะได้ปลอดภัย
0: ครับ
1: บางที
0: แต่พวกที่มี
1: คนอยู่แถวนั้นเน
0: า
1: ะ
0: หาดีดียากนะพี่นี่ผมเปลี่ยนมา 3-4 อันแล้วยังไม่เจอที่แบบว่าไอ้พวกที่เป็นก้อนดูดที่เป็นกาวที่เป็นแบบเหนียวๆแปะลงไปแล้วแ
1: ล้วมันหมุนได้ด้วยนะพอเราติดแล้วก็มันก็หมุน
0: แล้วมันติดอยู่ไหมพี่ผม
1: อยู่
0: สักพักหนึ่งมันร้อนมันก็หลุด
1: อ๋อเออในใช่จะจอดในที่ร้อนๆมันก็หลุด
0: ก็หลุดบ่อยมันไม่ได
1: ้ค
0: ือตั้งแรกมันก็ติดดีหลังๆพอมันหลุดแล้วมันก็ต้องคอยกดลงไปกดลงไปหรือว่ายังไงเขาต้องคอยเปลี่ยนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จังหวะที่กดนั่นแหละเอออันตรายอยู
0: ่เออตรึม
1: อันตราย
0: มัวจะจับที่วางมือถือปร
1: ับ
0: องศาปรับอะไร
1: เนาะ
0: ค
1: ่ะมาดูข่าวดังเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันก็ติดตามข่าวนี้กันนะคะกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวและก็ตั้งข้อสังเกตในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในงานศพพื้นที่นครศรีธรรมราชมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลหลายฝ่ายแล้วนะคะแล้วก็มีข้อกังวลว่าเอ๊ะมีการช่วยเหลือกันไหมมีการแทรกแซงคดีกันหรือเปล่ากรณีที่มีการระบุว่าอดีตรัฐมนตรีตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะคะเมื่อวานนักข่าวก็โทรสอบถามท่านเจรตำรวจนะคะท่านรองในฐานะโฆษกรองเจรก็คือพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านก็บอกว่ารับทราบเรื่องแล้วโทรศัพท์ไปกำชับที่รักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดให้กำกับดูแลคดีนี้อย่างใกล้ชิดสรุปแล้วคือเป็นคดีแล้วเหรอเพราะว่าเรื่องนี้ผบ.ตร.ก็กำชับบอกว่าให้ดำเนินการตามกฎหมายแบบตรงไปตรงมายึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นใครหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลใดก็ขอให้ตำรวจคือพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนค่ะก็แสดงว่ามีการแจ้งความกันแล้วค่ะน้องลูก
0: ครับผมโอ้
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าพอไปถามคู่กรณีทั้งคู่ก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรก็ชัดเจนแล้วว่าน่าจะเป็นคุณชัยชนะเดชเดโชแล้วก็อีกคนก็คือเป็นรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่แต่ก็ทั้งคู่ก็เหมือนจะปฏิเสธหรือยังไงอ่ะ
0: ครับเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนสนิทกันเวลาเจอก็ทักทายกัน
1: แล้วไอ้ที่บอกว่าตบบ้องหูแล้วมันยังไงสรุปคือตบหรือไม่ตบหรือว่าทักทายกันแบบเพื่อนแบบญาติเนาะก็ไม่รู้นะวันนี้ก็รอความชัดเจนเพราะว่าตอนแรกบอกว่าก็ไม่มีอะไร

0: แต่ว่าสุดท้ายเห็นบอกว่ารองผู้กำกับก็เปลี่ยนใจไปแจ้งความ
1: อืม
0: ข่าวว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับ

0: แต่ว่าตอนล่าสุดที่นครตำรวจภูธรจังหวัดก็ออกแถลงข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะคะน้องรุ่งแสดงว่าข่าวมันก็มีมูลแหละไม่งั้นก็คงจะไม่มีแถลงของตำรวจนครนะคะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนี่ค่ะ
1: คือตอนนี้ต้องไปพิสูจน์กันก่อนว่ามันการตบมันเป็นการยังไงหยอกล้อหรือว่า
0: แบบ
1: ไม่มีใครเห็นเนี่ยพี่
0: เออ
1: มันไม่มีใครเห็นเนี่ยว่า
0: ค่ะ
1: ว่าเป็นการหยามเกียรติกันหรือเขาทักทายกันเวลาเจอก็ทักทายกันแบบนี้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วผู้เสียหายติดใจไหม
0: ในแถลงของตำรวจภูธรจังหวัดนะคะบอกว่าพบตรสั่งการแล้วให้ตรวจสอบและสืบสวนนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองทั้งสองท่านลงพื้นที่ด้วยค่ะไปสืบสวนพร้อมสั่งการให้ผู้บังคับการฝ่ายสืบของตำรวจภูธรภาค8นำชุดสืบลงพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าเกิดเหตุเมื่อวันที่8สิงหาคมที่บ้านหัวควนหมู่ที่2ตำบลตรีอำเภอทุ่งใหญ่รองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่และญาติไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของมารดานายกเทศบาลตำบลปิดหลังจากสวดเสร็จขณะเกิดเหตุประมาณ 23.30 น 5 ทุ่มครึ่งแล้วค่ะน้องรุ่งก็นั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเดโชและมีปากเสียงจนทำร้ายกันนี่คือเป็นแถลงของภูธรจังหวัดเลยนะคะบอกว่ามีปากเสียงและทำร้ายกันหลังจากการสอบสวนทางรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่เสร็จก็เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุติดตามพยานบุคคลอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบเพิ่มเติมและจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปการดำเนินการไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค8ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่มีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ตามวันเวลาสถานที่เกิดเหตุหรือพยานหลักฐานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนสามารถส่งให้กับพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ได้แต่พิจารณารวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนและรักษาเป็นความลับจะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวก็แสดงว่าเรื่องเกิดขึ้นจริง
2: ครับ
0: เพราะว่าในเอกสารแถลงการบอกว่ามีปากเสียงจนทำร้ายกันแสดงว่าไม่ได้หยอกล้อค่ะน้องดุง
1: ถ้าเป็นแถลงขนาดนี้ออกมาก็ถือว่าเป็นเรื่องละ
0: เป็นเรื่องแล้วค่ะใช่ก็
1: เมื่อวานฟังเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับโอ้ยสนิทกันไม่มีอะไรหรอกรู้จักกัน
0: ค่ะ
1: รู้จักก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าบางทีก็ทักทายกันแรงก็อีกฝ่ายนึงยังไม่เข้าใจอ่ะ
0: ก็ก็คือถ้าฟังจากข่าวที่เขาบอกว่าเหมือนกับกอดคอแล้วก็ตบบ้องหูเหมือนกับประมาณว่าเกี่ยวกับเรื่องการไม่ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาประมาณนี
2: ้ครับผม
0: อันนี้ตามข่าวลือเนาะจริงแค่ไหนก็เดี๋ยวรอถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยวลงพื้นที่ละมีตำรวจระดับรองผู้บังคับการจังหวัดลงพื้นที่แล้วก็แสดงว่าเป็นเรื่องแล้วล่ะถ้าอย่างนี้เนาะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: รอดูเดี๋ยวรอดูนะครับมันเรื่องหยามเกียรติกันนะ
0: ใช
2: ่นะครับส่วนเมื่อคืนที่โคราชนะครับพี่เกิดเหตุระทึกอีกนะครับกราดยิงครับพี
0: ่
2: การ
0: อันนี้ไม่ตบ
2: ชิม
0: ไม่ตบแล้วยิงเลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่อันนี้ไม่ตบแล้วยิงเลยงานชิมช็อปใช้นะครับที่ด่านขุนทดนะครับกราดยิงมีผู้บาดเจ็บ6รายหกคนนะครับคนร้ายเนี่ยใช้ปืนลูกซองนะครับกราดยิงผู้คนในงานบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดนะครับอำเภอด่านขุนทด

0: ตอน 4:30 ที่ผ่านมานะฮะ
1: อืม
0: โอ้โหเขายิ่งเป็นกระแสอยู่นะว่าปืนหาง่ายปืนหาง่ายตอนนี้เหตุการณ์นี้ก็ยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าปืนหาง่ายจริงๆนะครับผู้ก่อเหตุนะครับเริ่มจากเอาอาวุธมีดเข้ามาทำร้ายแล้วก็ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะครับหรือว่าปืนลูกซองร้อยเนี่ยนะฮะกระหน่ำยิงนะครับผู้ที่มาจับจ่ายแบบไม่เลือกแบบคุ้มคลั่งเลยนะฮะส่งผลให้มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังเก็บของมีชาวบ้านที่กำลังเดินเลือกซื้อของเนี่ยเตรียมจะกลับบ้านกันนี่นะบาดเจ็บไป6คนนะครับก็คนที่บาดเจ็บเนี่ยมีทั้งถูกฟันแล้วก็ถูกยิงนะครับโอ้โห
1: อะไรกันน่ะ
0: คือเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยจากการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยกำลังมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในงานนะพี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เจ้าของรถเนี่ยมาเห็นนะครับก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือทีนี้ผู้ต้องหาไม่พอใจที่ถูกทางเจ้าของรถกับผู้จัดงานจับกุมตัวไว้นะฮะก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมานะครับก็สะบัดหลุดเสร็จปุ๊บก็ชักมีดชักปืนออกมาก่อเหตุเลยครับโอ้โหจะมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์พอโดนจับได้หรือจัดยิง
1: แทนที่จะหนีไม่หนี
0: พอมีปืนแล้วมันทำได้ทุกอย่างนะพกปีพกปืนพกมีด
1: มันสู้มันสู
0: ้ครับผมก็ตอนนี้คนที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับมีคนที่อาการสาหัสก็มีนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับถูกยิงที่หลังตั้ง9นัดเนี่ย
1: โอ้โห
0: แล้วก็มีนายวีรวุฒิคนนี้ถูกยิง13นัดบาดเจ็บสาหัสนะครับที่เหลือก็ถูกยิง2นัดบ้าง1นัดบ้างเข้าแขนเข้าขาคือเขายิงแบบยิงกับตายไปทั่วเลยครับพี่ทีนี้คนมันคลั่งแล้วโดนจับได้ว่าจะมาขโมยมอเตอร์ไซค์จะส่งตำรวจอ่ะก็เลยคลั่ง
1: เข้าตาจนอันนี้เรียกว่าเข้าตาจนละ
0: นี่ก็เรื่องใหญ่นะเนี่ยมันทำให้เห็นนะพี่สินน้ำปืนแหมปืนหาง่ายอ่ะอย่างที่บอก
1: ค่ะ
0: นะครับเขาบอกเมืองไทยเนี่ยมีปืนตั้ง11ล้านกระบอกครับพ
1: ี่ทั่วประเทศไทย
0: ของของ
1: นี้ที่จดทะเบียนนะ
0: นักเล่นปืนอ่ะ
1: มันที่อันนี้หมายถึงว่าที่จดทะเบียนใช่ไหมที่เขานับได้ในการจดทะเบียน
0: ใช่ยังไม่รวมเขาบอกว่าปืนเถื่อนอีกประมาณ4ล้านกระบอก
1: เ
0: ขาบอกเดินมาใน7คนเนี่ยจะมี1คนที่มีปืนอ่ะคนไทยอ่ะมันก็ดาบสองคมเหมือนกันนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ใน7คนเนี่ยมี1คนที่มีปืนอ่ะคุณฟังให้ดูอ่ะพอมีปืนก็ยิ่งใหญ่อ่ะ
1: ยิ่งใหญ่มาก
0: ครับผม
1: มันรู้สึกคือมันน่าจะมีความกล้าความขึ้นเขิมอ่ะเนาะใครที่มีปืนอยู่ในความครอบครองเนาะ
0: ครับ
1: มันเหมือนแบบว่าวิชีวิตในโลกนี้ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวสบายละปลอดภัยแน่นอนอย่างนี้หร
0: อโอ้
1: น
0: ่
1: าจะ
0: รู้สึกอ
1: ย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นนะคะ
0: ครับผม
1: ก็มีก็ไม่ว่าแต่ว่าอย่าพกออกมานอกบ้านนะคะ
0: อ
1: ันตรายมาก
0: ครับ
1: มีความกล้าขึ้นมาทันทีอ่ะพอมีปืนอยู่ในรถในตัว
0: ใช
1: ่พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลา

0: จพันคุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของ New เจริญ Pharmaceutical
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: เบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: มาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95ถูกใจมากเลยครับเพลงนี้นี่คุณลุงจรูนแล้วก็
1: เพลงเพราะอยู่แล้วครับผม
0: ฮะ
1: เพลงเพราะอยู่แล้วขึ้นแล้วไม่ต้องห่วง
0: เพลงเพราะใช่ตลอด24ชั่วโมงนะคะสวัสดีทักทายชาวจังหวัดน่านด้วยนะคะน่านแพร่อุตรดิตถ์นี่ฟังลูกทุ่งมหานครกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทุกที่ค่ะที่บางพื้นที่นี่เปิดหอกระจายข่าวด้วยนะ
1: โ
0: อ้ก็ทักทาย
1: เสียงเราแจ้งมานะคะบ้านเหรอพี่
0: ใช่หอกระจายข่าวของหมู่บ้านก็แจ้งมานะคะที่หมู่บ้านไหนเปิดเป็นหอกระจายข่าวก็จะได้ทักทายสำหรับพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆตำบลนั้นๆ นะคะ
1: ครับพูดถึงที่หน้าเนี่ยผมเพิ่งดูคลิปนะฮะคลิปของเขาก็เป็นนักร้องสายประกวดนะคุณบอม KPN นะพี่ผมขอรูปประวัติเขานิดนึงนะครับ
0: บอม KPN
1: เป็นอดีตนักร้องนักแสดงนะครับ KPN Award เนี่ยนะฮะจากการประกวดเนี่ยเขาทำคลิปก็เป็นคลิปที่นั่งอยู่บนรถนะครับกับแฟนหนุ่มของเขานะเขาก็เป็นแบบนะครับ LGBTQ+ นะครับก็ตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตถาวรที่จังหวัดน่านไอ้คลิปเนี่ยเหมือนกับระหว่างขับรถออกจากกรุงเทพไปเนี่ยครับจู่ๆคุณบอมน้ำตาเขาไหลเขาก็เอามือแบบเหมือนกับปาดน้ำตาแล้วแฟนก็นั่งจับมืออยู่แบบว่าให้กำลังใจแบบคนเรามันก็เวงเวงเหมือนกันมันก็แบบยังไงมันก็แล้วพี่มันเกิดมาใช้ชีวิตในกรุงเทพมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็อยู่ต้องไปตัดสินใจไปลุยนะครับไปลุยทำงานที่เหมือนกับเขาจะไปทำร้านกาแฟหรือทำอะไรธุรกิจเล็กๆอะไรที่จังหวัดน่านนะครับก็เหมือนกับไปทำตามความฝันแล้วคนเรา บางทีก็
0: เป็นคนพื้นที่ไหมอ่ะ
1: ก็ไม่นะเขาเหมือนกับเขาเป็นคนเหนือนะครับเป็นคนเชียงใหม่นะฮะ
0: ว่าเขาใกล้อยู
1: ่ก็ใกล้เคียงอยู่ด้วยความที่มาทำงานอยู่กรุงเทพมานานแล้วเนาะทีนี้ต้องเปลี่ยนกลับไปใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างนะครับก็แรกๆก็อาจจะมีแบบทำให้แบบมันก็รู้สึกแบบว่าไม่มั่นใจอะไรที่มันออกจากเซฟโซนนะพี่คนเราจะกลัวมันก็มีความกลัวมีความระแวงมีความเป็นห่วงคนที่อยู่ที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้นะจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปก็ได้นะพี่เนาะนะครับเพราะจังหวัดน่านเขาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยใครๆก็อยากไปนะก็อยากไปนะครับมันเป็นหมุดหมายที่แบบทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยไปน่านกันมันเป็นเมืองสงบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงคลิปไว้เหมือนกับฝากให้กำลังใจแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือตอนนี้ก็สร้างเป็นร้านเป็นอะไรแล้วเรียบร้อยใช่ไหม
1: น่าจะกำลังเหมือนกับกำลังไปดำเนินการเลยพี่กำลังแบบขนข้าวของจากกรุงเทพเนี่ยไปจากถาวรแล้ว
0: ค่ะโอ้โหแสดงว่าเขาต้องแบบใจเด็ดแล้วก็คิดดีแล้วอะไรประมาณนี้ว่าไหมคนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดแล้วทำเลยเนาะมันต้องมีวางแผนล่วงหน้าอะไรอย่างเนาะ
1: ใช
0: ่ก็โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนนะมันไม่ง่ายนะในการจะไปเริ่มต้นแต่มาต้องโอ้ศึกษาหาข้อมูลมานานแล้วขอให้ประสบโชคดี
1: ใช่คนเราก็เนี่ยนะต้องมีจุดเปลี่ยนในชีวิตอะเนาะ
0: ใช่ค่ะ

0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นฟังคุณกฤตไงคุณกฤตอันต้าสมูทไอติมอ่ะก็เขาก็บอกอยากทำอะไรก็ให้ทำล้มแล้วก็ลุกทำใหม่คนเราต้องเจ๊งก่อนถึงจะประสบความสำเร็จ
2: เอาอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ให้กำลังใจด้วยนะ
2: ต้องเจ๊งก่อนแล้วถึงจะรวยเหรอว่าตายแล้วถ้าคนที่มีทุนน้อยอ่ะทำไงอ่ะเจ๊งก่อนเนี่ย
1: ก็ได้เรียนรู้ได้เรียนรู
2: ้เออ
1: จริงนะพี่แต่ว่าถ้าเรามัวแต่แบบเฮ้ยเราทุนน้อยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไม่นี่บอกมันจะไม่ได้ทำไง
2: แต่บางคน
1: ทำแล้วมันก็
2: จริงๆนะมันเจ๊งไม่ได้ไงบางคน
1: อ
2: ่ะเออต้องให้ดีตั้งแต่เริ่มแรกเลยถ้าจริงก็นั่นหมายความว่าถ้าเงินทุนมันน้อยอะไรน้อยนี่นะคะก็หาข้อมูลก่อนนะคิดแล้วคิดอีกคิดแบบดีๆนะ
0: ครับ
2: อย่าวุ่นวายในการลงทุนในการทำธุรกิจนะคะมาคนนี้ไม่ต้องกลัวเลยเกิดมาก็เขาเรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยน้องดียาลูกสาวของคุณเป๊กและคุณธัญญาธัญญาเรศรามนรงค์อันนี้เขาก็ไม่ต้องทำธุรกิจอะไรทั้งนั้นเกิดมาก็สบายเติบโตเป็นสาวแล้วนะคะพบความสามารถรอบด้านตอนนี้ก็เป็นศิลปินน้องใหม่ของวงการแล้วลียาและลียาเป็นตระกูลล่าสุดนี่ที่เป็นข่าวดราม่าเลยค่ะน้องรุ่งคือเธอไปทำบัตรประชาชนไปทำบัตรประชาชนถ่ายรูปแน่นอนหลายคนก็เห็นแล้วรู้สึกสวยคมมากเด็กคนนี้เพราะว่าหนึ่งมีเชื้อแบบลูกครึ่งด้วยเนาะ
1: ครับ
2: แต่ดราม่าก็คือว่าพอเธอโพสต์ว่าไปทำบัตรประชาชนมาชาวเน็ตก็เข้าไปทักท้วงเรื่องการแต่งกายและชุดที่น้องลียาใส่ในการถ่ายรูปทำบัตรประชาชนก็คือเป็นเสื้อเปิดไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็ผมยาวเอาผมเนี่ยมาไว้ที่ข้างหน้าได้ด้วยก็คือแบบเอามาปิดอยู่ตรงข้างหน้าได้ซึ่งหลายคนบอกว่าเอ้าทำไมตอนที่ตัวเธอไปทำเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะทำไมใส่เสื้อแบบนี้เจ้าหน้าที่ไม่ให้ผมยาวอย่างนี้ก็ไม่ได้ได้แต่ว่าต้องรวบเอาไว้หรือว่าไปไว้ข้างหลังจะมาพาดเอาไว้ตรงข้างหน้าเนี่ยไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าลียาเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะแต่ว่านั่นแหละก็เป็นที่คือหาว่า
1: โดน
2: เอ๊ะอย่างเงี้ย
1: เออ
2: มันได้เหรอทำไมคนดังถึงได้อะไรประมาณนี้นุ่งรุ่ง
1: อ๋อ
2: นั่นแหละแต่นี่อะไรก็ไม่ได้นะเหลืออย่าเลือกปฏิบัตินะเจ้าหน้าที่นะอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เออไม่ยอมนะ
2: เขาไม่ยอมกันก็เนี่ยถ้าดูภาพในสื่อเขาก็บอกว่าอูนี่คือเสื้อปลดไหล่ทั้งสองข้างเลยมันได้เหรอได้ไหมแต่ก็ถ่ายไปแล้วล่ะก็น่าจะได้แล้วล่ะทั้งนี้ก็คือตอนนี้มันกลายเป็นบัตรประชาชนของ
1: บัตรประชาชน
2: เรียบร้อย
1: คอลงมานิดเดียวเองนะพี่นะไม่เห็นปกเสื้อเห็นปกคอเลยด้วยซ้ำไม่เห็นไหมมันแทบจะไม่เห็นเลยอ่ะ
2: ไม่เห็นก็คือในมุมชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้หรอกใส่เสื้ออย่างนี้ถ่ายบัตรประชาชนลองนะคะใครที่อยู่สำนักงานเขตอยู่อำเภอลองดูนะคะว่าอย่างเงี้ยได้ไหมเสื้อแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะก็เป็นดราม่าเหมือนกัน
1: ครับ
2: ตัวเป็นสาว
1: เพิ่งไปทำมาเนี่ยยังไม่เห็นปกคอปกเสื้อเลยครับเห็นแค่หน้าเราอ่ะเนาะ
2: เห็นแค่หน้าเรามันก็ใช่ไหมมันก็เห็นแค่หน้ากับคอนิดเดียวเอง
1: ใช่มันไม่เห็นว่าเป็นเสื้ออะไร
2: ใช่คือด้วยบัตรมันเล็กอ่ะนึกออกไหม
1: ใช่เจ้าที่เขาเลยรู้

0: ไปหรือว่า
1: ได้ลูกแค่นั้น
0: ต้องไปดูกฎ
1: แต่ว่านี่ที่เขาถ่ายมาโพสเนี่ยคือแบบครอบครัวไปคุณแม่ไปด้วยอ่ะเขาก็เลยถ่ายแบบเต็มตัวตอนที่กำลังจะถ่ายบัตรว่าเนี่ย
0: คือคน
1: แล้วนะไปทำบัตรอะไรประมาณนั้น
0: คนน่าจะมองเรื่องของการแบบว่ายังติดเรื่องว่าไปติดต่อราชการเนี่ยต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย
1: อย่างนี้เลย
0: ใช่ไหม
1: คอมเมนต์สนั่นเมื่อวานนี
0: ้เพราะว่าเมื่อก่อนเขาบอกใส่ขาสั้นก็ห้ามนะไปติดต่อราชการไม่ได้ยังดีไม่ได้หรอ
1: ติดต่อราชการใส่ขาสั้นอย่างนี้ได้นะ
0: ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้
0: ใส่ขาสั้นได้น้องเขาก็ใส่เสื้อก็ไม่เป็นไรมั้ง
1: แต่ก็มันอยู่ที่ตัวเราเลยนะหรือว่าก็คือให้คิดได้เองอ่ะว่าเหมาะหรือไม
0: ่ครับ
1: นะจะเหมาะจะควรหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะ
0: ไม่ทันถามเลยนี่วันนั้นไปสำนักงานเขตประเวศนะครับ FC เราเนี่ยเพียบเลยครับพี่ที่เป็นอยู่ฝ่ายทะเบียนนะพี
1: ่พี่พา
0: ลูกสาวไปทำบัตรประชาชนแล้วก็เจอพี่ๆเขาเห็นนามสกุลเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เงยหน้ามาดูฟังลูกเช้านะเนี่ยพี่ทักทายไปด้วยนะครับพี่สำนักงานเขตประเวศ
1: ค่ะสวัสดีทักทายด้วยนะคะ
0: แล้วพี่ถ้ารู้ก่อนจะได้ไปถามนะว่าถ้ากฎระเบียบเขายังไงเดี๋ยวนี้นะว่าการแต่งกายหรือยังไงก็ได้อิสระฟรีสไตล์แล้วเดี๋ยวนี้การติดต่อราชการ
1: แต่ที่อายุเนี่ยที่มีนบุรีอ่ะวีผมได้ด้วยคือแบบว่าคือเขาให้เราพอใจอ่ะแต่วีผมจะแสกจะอะไรก็ได้ให้สวยให้สวยที่สุดเลยแล้วก็น่ารัก
0: ที่ประเวศไม่ให้เลยพี่ผู้ชายอ่ะพี่ผู้ชายให้ครั้งเดียวอ่ะ
1: เอาไปคนเยอะหรือเปล
0: ่
1: า
0: ผู้สาวมีผู้สาวไปว่าเดี๋ยวเขาให้เลือกเดี๋ยวเขาจะให้เลือกรูปที่ดีๆที่สวย
1: อ๋อ
0: กดไปยืนนะฮะยืนถ่ายเสร็จนั่งรอเลยครับ
1: ก่อนจะเข้าไปยืนไงก็ขอไงพี่เดี๋ยวจะต้องนั่งวีผมก่อนผมมันกระดกตรงนี้นะหน้าม้ามันแตกนิดนึงขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้
0: เขาไม่ให้กล้องมันไม่เขาไม่หมุนจอมาให้เราดูอ่ะ
1: เออสิ
0: อุ้ยเขาถ่ายเลย
1: มีนบุรีน่ารักจริงๆเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยอันนี้ยิ้มน้อยๆนะทำห้ามเห็นฟันอะไรอย่างเงี้ยได
0: ้เขาจ
1: ะ
0: บอกแต่เขาก็พูดดีเขาก็ยิ้มนะแต่พอถ่ายเสร็จปุ๊บคือแบบไม่ได้ให้เลือกไม่ให้โอกาส
1: ไม่ให้โอกาสเลยโอ้ยไม่ให้โอกาสสวยเลยบัตรมันอยู่กับเราไปตั้งหลายปีนะ60 ปีนะแล้วพี่ให้โอกาสหน่อยนะคะให้โอกาสสวยหน่อย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ดูพี่การตองทุ่งเงินนะครับในวันแม่นะครับเมื่อวานนี้นะฟันหลงนะครับพี่การตองบอกว่าโอ้เป็นก็เดี๋ยวที่เราทราบเนาะเป็นปีที่คือจะบอกคำว่าดีนี่น้อยไปนะประสบความสำเร็จนี่ก็ยังน้อยไปนะเป็นปีที่แบบสุดๆจริงๆนะฮะ
1: อือใช่
0: สำหรับการตองทุ่งเงินนะครับก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยวันแม่ปีนี้ภูมิใจครับนะทำบ้านในฝันให้กับแม่บ้านกลางทุ่งนาที่สร้างจากหยาดเหงื่อนะครับเงินเก็บความตั้งใจนะครับมอบให้กับคุณแม่นะครับอยู่ที่อุบลนะครับอำเภอบุญทริกนะครับอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเพิ่งขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อ3 สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือบอกปีนี้ก็เลยถือว่าเป็นของขวัญวันแม่นะครับให้กับคุณแม่วัย70 ปีนะครับทำบ้านให้แม่เนี่ยมีบ้านมีห้องนอนอยู่กลางทุ่งนา
1: โอ้โหบรรยากาศ
0: เนาะคือ
1: ดีน่าดู
0: โอ้คือบางทีอะความฝันอะนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาอยากอยู่ที่นาเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนาะโอ้โหเป็นชาวนามาเนาะเขาก็ไม่อยากจะอยู่ในเมืองไม่อยากจะอะไรอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาจะอยู่ในสิ่งที่เขาชอบอ่ะก็คือไปสร้างบ้านไว้ที่กลางทุ่งนาเลยครับครับ ก็ขุดแก้มตองกล่าวถึงความตั้งใจในครั้งนี้นะครับว่าจริง

0: ็ตั้งใจแล้วประกอบว่าจังหวะชีวิตนะก็พร้อมแล้วนะครับก็เลยไปสร้างบ้านหลังเล็กๆนะครับให้กับคุณแม่ก็คือได้มีห้องนอนอยู่ในทุ่งนาเลยจะได้อยู่กับที่นาไม่ต้องไปไหนเลยแกบอกว่าแม่เนี่ยลำบากมาทั้งชีวิตนะครับต่อไปนี้ก็อยากให้แกสุขสบาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นบ้านนะครับที่สร้างขึ้น
1: กลางทุ่ง
0: ใช่อยู่กลางทุ่ง
1: สวยงาม
0: ทุ่งนาของแกเนาะของเป็นที่ที่นาของที่บ้านอยู่แล้วนะครับ
1: ก็เลยสร้างบ้านอยู่กลางทุ่งนา
0: ใครชื่อว่าบ้านสวนแม่สำราญ
1: ตรงชื่อแม่เลย
0: ชื่อแม่เลยนะครับ
1: ปลื้มใจเนาะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่ะก็เนี่ยคุณก้านตองบอกว่าความสำเร็จอาจไม่ใช่มีการมีบ้านหลังใหญ่ที่สุดนะแต่คือการได้เห็นแม่ที่อยู่บ้านที่อบอุ่นและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดนะครับในวันที่ลูกมีกำลังพอที่จะดูแลแม่ได
1: ้ค่ะดีด้วย
0: ดีด้วยนะครับ
1: กว่าจะประสบความสำเร็จก็ใช้เวลาเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็น10ปีนะจ้าตองเขาเคยให้สัมภาษณ์นะว่าโหกว่าจะมาถึงวันนี้ก็นะอยู่ในวงการมา10กว่าปีอ่ะครับเป็นจังหวะชีวิตนะพี่ตินะคนเรานะจังหวะชีวิตจริงๆครับผม
1: มีกีฬาไหมวันนี
0: ้กีฬานะครับก็เมื่อคืนเนี่ยมีฟุตบอลยุโรปเนี่ยนะครับถือว่าเริ่มก็ถือว่าเป็นถ้วยแรกนะถ้วยแรกที่จะเตรียมเปิดฤดูกาลนะครับเขาจะเอาแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของฤดูกาลที่แล้วนะครับกับแชมป์ฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับถ้วยใหญ่สุดกับถ้วยรองของยุโรปเนี่ยมาเจอกันเป็นเขาเรียกว่าถ้วยซูเปอร์คัพนะครับเมื่อวานนี้แอสตันวิลล่านะครับก็แพ้ให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงไป2-1นะครับโอ้โหแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงก็เดินหน้าคว้าถ้วยอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ฮะเป็นทีมแชมป์จากฝรั่งเศสก็เมื่อวานเนี่ยคือตัวจากฟุตบอลโลกเนี่ยกลับมาแล้วนะกลับมาปุ๊บดินลงปั๊บเลยนะคือนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสพวกเนี้ยลงเล่นหมดเลยพี่นะครับก็ถือว่านะพักแค่3 อาทิตย์เองอ่ะฟุตบอลโลกเนี่ยได้พัก
1: ไม่นานใช่ไหม
0: 1 ปีเนี่ยได้หยุดงานแค่3 อาทิตย์ที่แบบจะสามารถได้แบบไปทะเลได้ไปอยู่กับครอบครัวแบบอิสระเลยพี่เป็นนักบอล3 อาทิตย์เอง
1: ได้แค่นั้นจริงๆ
0: ทำงานทั้งปีได้แค่นั้นเลยครับพี่ก็คือก็บอลจบบอลโลกนะพักไป3 อาทิตย์เมื่อคืนกลับมาเตะแล้วโอ้โหนะครับก็นะถือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วล่ะนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเตรียมที่จะใครที่เป็นคอฟุตบอลยุโรปแล้วก็เตรียมรอดูฟุตบอลกันนะครับแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะพรีเมียร์ลีกนี่จะเตะวันศุกร์หน้านะครับยังไม่ใช่ศุกร์นี้นะแต่ว่าศุกร์หน้าเนี่ยก็จะกลับมาเปิดฤดูกาลละนะครับส่วนฟุตบอลอังกฤษนะครับผม
1: โดดติดตามค่ะ

0: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะวันนี้ก่อนจะเริ่มวันทำงานนะคะขอฝากเรื่องสำคัญที่ผู้ประกันตนทุกท่านควรจะรู้ไว้สักนิดหนึ่งนะคะกรรมการประกันสังคมหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่าบอร์ดประกันสังคมจะเป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนเข้ามาทำ

0: หน้าที่กำกับดูแลนโยบายและการบริหารกองทุนประกันสังคมทั้งระบบหน้าที่ของบอร์ดชุดนี้จะครอบคลุมเรื่องสำคัญในชีวิตของคนทำงานโดยตรงเลยค่ะอย่างเช่นการพิจารณาลดอัตราเงินสมทบเพื่อเยียวยาช่วงวิกฤตโรคระบาดหรือภัยพิบัติการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้ง7กรณีไปจนถึงการกำกับดูแลทิศทางการลงทุนของกองทุนมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาทซึ่งมาจากเงินสมทบของผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนทั่วประเทศก็พูดง่ายๆว่าบอร์ดประกันสังคมก็คือคนที่จะตัดสินใจว่าเงินของท่านจะถูกนำไปใช้อย่างไรแล้วก็สิทธิที่ท่านจะได้รับมีอะไรบ้างการเลือกคนที่ใช่เป็นปากเป็นเสียงเข้ามาทำหน้าที่จึงสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆในชีวิตของการทำงานนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านค่ะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.sso.go.th หรือว่าเป็น LINE นะคะ @ssothai นะนี่เป็น LINE ของประกันสังคมเลยนะคะ @ssothai หรือสายด่วน1506กด9นะคะใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตของกองทุนเราเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะน้องลุงนะคะก็หลายๆท่านก็อาจจะทำงานเพลินเลยรู้ว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะผู้ประกันตนทั้งหลายทุกมาตรานะคะมาตรา33มาตรา39มาตรา40นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้หมดเลยเพราะว่าถ้าอยู่ใน1ใน24ล้านคนทั่วประเทศค่ะ
1: ครับผมนะรักษาสิทธิ์ของท่านเองนะ
0: ท่านเอาไว้ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่ะพาไปดูที่พัทยาเมื่อคืนนี้สักนิดหนึ่งครับพี่นะฮะ
0: รู้มีข่าวทุกวันแล้วพัทยานี่นะ
1: มีทุกวันมีทุกวันแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะครับ เป็นนักท่องเที่ยวแบบตีมืนนั่งดื่มเบียร์นะตั้งแต่8โมงเช้าเมื่อวานนะ
0: ฮะ
1: ยัน3ทุ่ม
0: โอ้โหดื่มอะไรขนาดนั้น
1: บาเบียร์นะพัทยาเนี่ยริมหาดนะถ้าขับรถไปเนี่ยนะก็จะเห็นเป็นบาร์ร้านเครื่องดื่มเต็มไปหมดเลยนะก็ฝรั่งคนนี้เป็นชาวออสเตรเลียครับพี
0: ่
1: ชิวจัดชิวจัดไอเลิฟเมืองไทยไอไลฟ์พัทยาชิวจัดนั่งดื่มเบียร์เมื่อวาน8โมงเริ่มขวดแรกดื่มไปเรื่อยเรื่อยยันเมื่อคืนนี้3ทุ่มรวมเวลาทั้งหมด13ชั่วโมงครับก็พอเช็คบินออกมา
0: 32,000 อุ้ย
1: ก็ตอนดื่มไม่รู้ตัวเปล่านะเออแล้วก็บอกว่าแกใจดีด้วยนะแกก็สั่งเบียร์ไม่ใช่แค่ซื้อเองนะสั่งให้เด็กเสิร์ฟในร้านสั่งให้พนักงานในร้านอะไรอย่างเงี้ย
0: เออ
1: คิวจัดคิวจัดโชว์ป๋าพอบินออกมา 32,000 ทีนี
0: ้ 32,000
1: ไม่ชิวแล้วสิ
0: ใช้เงินเป็นกระดาษเลย
1: เริ่มโวยแล้วเริ่มบอกเฮ้ยเกินราคาเกินจริงหรือเปล่าก็คงจะพูดเป็นภาษาฝรั่งอะนะเฮ้ยไอ้ไม่ได้สั่งเยอะขนาดนี้กี่ขวดเนี่ยโกงเปล่าเริ่มจะเบี้ยวเริ่มจะตุกติกทางร้านก็ชี้แจงนะว่าอายุกินไปเนี่ยทั้งหมดกี่ขวดกี่ขวดอยู่สั่งให้พนักงานเรากี่คนกี่คนดูสั่งอาหารกับแก้มอะไรเท่าไหร่ยังไงก็ชี้แจงตามรายละเอียดตามเมนูของร้านนะครับ 32,000 บาท 32,540 บาทโอ้โหนะฮะเจ้าตัวไม่ยอมจ่ายครับไม่ยอมจ่าย
0: อะไรของพี
1: ่ไม่ยอมเริ่มออกอาการหงุดหงิดด้วยสุดท้ายทางร้านเลยตามครับโทรศัพท์แจ้งตำรวจสภ.เมืองพัทยามาไกล่เกลี่ย
0: มาช่วยหน่อย
1: มาช่วยหน่อยก็ยังคุยกันที่ร้านไม่รู้เรื่องตำรวจว่าเอางั้นไปโรงพักไปไกล่เกลี่ยตกลงกันที่โรงพักให้เป็นเรื่องเป็นราวจะผ่อนจ่ายจะอะไรก็ไปลงบันทึกประจำวันกันไว้ต้องตกลงกันไม่ได้นะครับไปถึงโรงพักแล้วเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาวออสเตรเลียคนนี้เนี่ยอ้างว่ายอดที่เขาสั่งเนี่ยไม่ถึง32,540 บาทเพราะฉะนั้น

0: จ่ายตามที่ทางร้านเนี่ยเรียกเก็บอย่างแน่นอน
1: แกคิดว่าไม่ถึงมันเยอะเกินไปอย่างนี้เหรอ
0: 13ชั่วโมงนะพี่โอ้โห
1: เออ
0: พวกบาร์เบียร์ก็ต้องขวดละเท่าไหร่ขวดละเป็นร้อยอยู่แล้วมั้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่โอ้ถ้านั่งในร้านแล้วทำไมพี่แกไม่ซื้อไปกินที่ห้องเองอ่ะ
0: มันไม่ชิลมันไอไลท์พัทยาพี่มันต้องบาร์เบียร์มั้งพัทยา
1: เออคือมันต้องได้บรรยากาศด้วยใช่ไหม
0: โอ้โห
1: เออแล้ว
0: นานด้วยนะ
1: เ
0: ออนั่งนานมาด้วย
1: แต่ว่าเวลาพี่จ่ายทำไมพี่จ่ายยากจ่ายเย็นจัง
0: โอ
1: ้เออ
0: สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงบันทึกนะครับประจำวันเอาไว้ทางร้านก็แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วก็เดี๋ยวให้ทางร้านเนี่ยเอาบินมาตรวจสอบข้อที่จริงเดี๋ยวนัดสองฝ่ายมานะครับเจรจากันอีกรอบหนึ่งเออก็ให้ทางร้านกลับไปรวบรวมบินมานะครับว่าในวันนั้นวันเกิดเหตุเขาสั่งตามที่เขาว่าเนี่ยเท่าไหร่ยังไงกันแน
1: ่
0: โอ้มีอย่างนี้ด้วยนะครับทางร้านก็มึนเลยเจอแบบนี้เข้าไปโอ้มันก็เยอะนะมันแต่จะให้เขาเก็บเงินก่อนมันก็มันไม่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะสมัยที่เราผมยังเที่ยวแบบว่าสถานบันเทิงนะพี่สมมติว่าเด็กเสิร์ฟเอามิกเซอร์เอาอะไรมาวางไว้ที่โต๊ะเนี่ยนะเขาจะให้เราเซ็นเป็นลายเซ็นเรานะเพื่อเวลาบินมาเนี่ยมันจะได้ตกลงกันได้นึกออกไหมพี่สมมติน้ำแข็งหนึ่งโซดาหนึ่งโค้กหนึ่งเนี่ยมาถึงที่โต๊ะเขาก็จะให้เราเซ็นในใบเสร็จไว้ว่าเรารับของไว้จริงแล้วพอเดี๋ยวตอนเก็บเงินเนี่ยเขาก็จะได้มีหลักฐานว่าเนี่ยที่คุณสั่งจริงๆนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคุณจะมาบอกว่าคุณไม่สั่งไม่ได้ของไม่อะไรไม่ได้นะคุณเซ็นแล้วนะ
1: เออ
0: เขาอาจจะต้องเดี๋ยวนี้อย่างนั้นอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะทีนี้มาเสิร์ฟทีนึงก็ต้องเซ็นหน่อยครับเซ็นหน่อยครับเซ็นรับของหน่อยครับเออ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ยังเซ็นอยู่หรือเปล่าเออนะครับ
1: ค่ะก็ลืมบอกไปว่าน้องเนเน่เข้ารอบเน
0: า
1: ะท่านก็คงจะทราบแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เนเน่เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ได้รับการชื่นชมจากกรรมการว่ายอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมที่สุดเลยอะไรประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: อเมริกันก็ทาเลนต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปก็สามารถเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้แล้วโอ้โหเนเน่นี่ออกมาปุ๊บก็บอกคุณพ่อว่าสำเร็จแล้วแล้วก็กอดกันนะคะเป็นภาพที่น่ารักมาก
0: เหมือนเพิ่งรับรางวัลเมื่อวานเลยนะพี่เหรอลูกกตัญญูที่งานวันแม
1: ่ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: นี่ฮะน้องเนเน่
1: ก็ใช่ค่ะเนเน่เขาพอไปโชว์รอบนั้นปุ๊บก็บินกลับไทยแล้วก็เดี๋ยวก็จะบินกลับไปอีกรอบนึง
0: ครับ
1: ค่ะตอนที่ฮาวี่พูดว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจแทนเลยนะคะ
0: ผม
1: ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเนาะหลายคนชอบนี่แหละความเป็นธรรมชาติของเนเน่หรือว่าน้องแพรวนะคะที่เขาสามารถจะแสดงอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าออกมาจากส่วนลึกของเขาจริงๆอ่ะ
0: คร
1: ับ นะตอนนี้กลายเป็นลูกสาวแห่งชาติแล้วนะคะ
0: โอ้โห
1: น้องเนเน่เนี่ยเป็นลูกสาวแห่งชาติแล้วจริงๆนะเนี่ยใครๆก็โพสต์ยังแม้แต่พี่ดี้อ่ะพี่ดี้นิติพงษ์หอนางเนาะแกก็โพสต์ว่าลูกสาวแห่งชาติของเราผ่านเข้ารอบ
0: ครับผม
1: นะระดับนักดนตรีแบบโอ้มือกีตาร์ดีๆอะไรเงี้ยกีตาร์เก่งๆนะเฮ้ยเขาบอกเขาชื่นชมมากเพราะว่าเด็กอายุแค่นี้สามารถทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันต้องใช้สมาธิในขั้นสูงมากนะเก่งจริง
0: เก่งเกินวัยใช่ไหมเก่งเกินวัย
1: ใช่ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปผ่านเข้ารอบอันนี้8คนใช่ไหม

0: น่าจะนะพี่คือไม่ได้ติดตาม
1: แปดคนแปดคน
0: ยอมรับผมไม่ได้ดูเลยฮะ
1: โอ้โหแล้วก็ที่ก็ดูย้อนหลังเอาเพราะว่าคนเชื่อไหมว่าคนไทยตื่นเต้นมากกว่าคนอเมริกัน
0: เออใช่ใช่ใช
1: ่ค่ะคือพอเพจเขาโพสต์ปุ๊บที่นะจะมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ทันทีแล้วก็จะเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะของคนไทยที่เข้าไปติดตามไปคอมเมนต์ไปเชียร์รายการนี้กันมันเหมือนเป็นปรากฏการณ์เอาสมมตินะถ้าเขาให้โหวตได้ทั่วโลกนะไม่ได้จำกัดชาติเนาะเนเน่นี่ต้องแบบ
0: เป็นแชมป์อ่ะ
1: ไม่ต้องห่วงเลยได้แน่นอน
0: คร
1: ับ เป็นแชมป์แน่นอน
0: เจอพลังแฟนคลับเรานะ
1: ใช่สุดยอดจริงๆค่ะมีเรื่องอะไรอีกไหมวันนี้ค่ะที่ต้องติดตามก็เรื่องนี่แหละเรื่องรองพุ่มกับนะคะที่โดนตบบ้องหูแล้วก็เรื่องของนิดนึงเรื่องของเกี่ยวกับกรณีพกปืนนะคะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการคุยกันว่าต่อไปนี้อาชีพไหนที่สามารถพกปืนได้บ้างนะเพราะว่าแน่นอนตำรวจอ่ะตำรวจทหารก็พกได้อยู่แล้วแต่ว่าบางอาชีพก็จำเป็นนะน้องรุ่งอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของ DSI อย่างเงี้ยค่ะDSI ก็เป็นจริงๆเจ้าหน้าที่ DSI หลายคนหลายนายก็เคยเป็นตำรวจมาก่อนนะอาจจะย้ายไปตั้งแต
0: ่ตอนนั้นเลยเนาะ
1: ครับย้ายมาซึ่งเมื่อวานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็บอกว่ากรณีที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่พกปืนในส่วนของ DSI เนี่ยก็บอกว่าตามระเบียบนั้นมีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้แต่ต้องมีใบพกและอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นนะเพราะว่าต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วยมันเป็นระบบ2ชั้นเพื่อถามว่าพอมีนโยบายแบบนี้จะกำชับอะไรเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุจพลรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าก็เดี๋ยวจะกำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีปืนทั้งในส่วนของปืนราชการในการเบิกจ่ายกับเรื่องปืนส่วนตัวที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นเหมือนกับเป็นรายๆไปนะคะใช่ก็ถามว่าเอ้าอย่างตัวท่านรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจเก่าอ่ะมีปืนหรือเปล่าจะจัดการยังไงท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็มีวักมีนะปืนอ่ะแต่ไว้ที่บ้านเอาไว้ปกป้องทรัพย์สินตามกฎหมายท่านบอกว่าท่านมีใบป.4เอาไว้ที่บ้านตั้งแต่รับราชการมาตัวเองไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่พกปืนออกนอกบ้านยิ่งมาตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องพกถามว่าในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยนายกกำชับเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยเนี่ยนะคะแบบไหนยังไงบอกว่าก็พูดชัดเจนในที่ประชุมครม.ด้วยซ้ำว่าแม้แต่ผู้ติดตามนักการเมืองผู้ติดตามรัฐมนตรีก็ไม่พกเดี๋ยวจะมีการสุ่มตรวจด้วยนะคะบอกว่าผู้ติดตามอาจจะเป็นผู้ติดตามจริงหรือผู้ติดตามไม่จริงเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและเชื่อว่าน่าจะมีการปฏิบัติจริงในช่วงเวลาวันเปิดสภาค่ะ
0: ครับผม
1: ไม่ต้องไม่พกติดตามแล้วพกปืนทำไมใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่นะเห็นเท่าที่รู้ก็คนติดตามอ่ะนะฮะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะมีปืนน่ะนะครับติดตามสสอย่างเงี้ย
1: ในเมืองนี่นะในกรุงเทพสสเมืองเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นพวกนักการเมืองท้องถิ่นในต่างจังหวัดน่ะคิดว่า 90% ผู้ติดตามนักการเมืองท้องถิ่นพกนงง
0: ครับ
1: เชื่อไหม
0: ใช่ใช่คนขับรถนี่ง่ายๆนะคนขับรถเนี่ย
1: ค่ะ
0: ครับของนายกอบจ
1: ใช
0: ่ค่ะเนาะครับ
1: เป็นส่วนสักเพียงเนาะ
0: ได้เลยครับพี่
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: โซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกเพิ่งจะตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้าง

0: ูตรใหม
1: ่พาวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
6: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
7: อร่อยมากละลายในปาก
6: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
8: ไม่ต้องปรุงอะไรครับ
9: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
6: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
4: ครับพี่ตีเขาบอกว่าตำรวจนี่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะพี่นะใช่ไหม คนรู้สึกว่ามีอะไรต้องไปหาตำรวจนะฮะเมื่อวานนี้ครับที่พัทยาอีกแล้วครับพี่ตอนประมาณเที่ยงคืนงงทั้งโรงพักเลยครับมีวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งครับถือกล่องใบนะฮะเดินขึ้นมาบนโรงพักปรากฏว่าในกล่องเนี่ยเป็นค้างคาวน
3: ะ
4: วินมอเตอร์ไซค์บอกว่าพี่ตำรวจช่วยหน่อย
3: เอาข้างคาวไปส่ง
4: อ่ะมันตกอยู่ที่พื้นเนี่ยมันบินไม่ได้อ่ะมันเหมือนมันตกต้นไม้ลงมาอยู่ที่พื้นเนี่ยกลัวมันจะโดนรถผ่านไปผ่านมาทับทำยังไงก็ได้ช่วยหน่อย
3: ช่วยข้างคาวหน่อย
4: เคยแต่ช่วยจับโจรนะเคยแต่ช่วยไปเก็บผ้าให้ลุงกับป้าเที่ยวเคยเห็นนะยังไม่เคยช่วยค้างคาวมาก่อนเลยฮะตำรวจก็เลยเอาไงดีก็เลยประสานนะเห็นบอกว่าประสานไปหลายหน่วยงานนะจนสามารถหาสถานที่รับดูแลเจ้าค้างคาวตัวนี้ได้

0: อืม
1: นะครับ
0: เรียบร้อย
1: ก็ตำรวจว่าเจอแบบนี้ก็งงเหมือนกันนะฮะแต่อย่างน้อยแสดงให้เห็นนะว่ามีอะไรเด็กคนยังนึกถึงตำรวจนะใช่ไหมครับพี่
0: ว
1: ัน
0: นี
1: ้
0: งูเข้าบ้านนะงูเข้าบ้านออกจากบ้านไป
1: แมวติดห้องเครื่อง
0: ให้อาหารหมาก็โทรหา191ให้ไปให้หน่อยรดน้ำต้นไม้อันนี้ข้างข่าวนะล่าสุดเนาะ
1: ไม่ช่วยข้างข่าวแล้วอ่ะนะครับ
0: เสือตายหรือเปล่าไม่รู้ทั้งคราวนี่นะ
1: ก็เห็นรอยให้เอาไปปล่อยให้ตำรวจบอกว่างั้นเอาไปปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติแล้วพาแกไปนะพาไปปล่อยไม่รู้ไปปล่อยไหนกันนะฮะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษดาสารทองแล้วก็ลิซ่าด้วยค่ะ
2: ครับนะก็เมื่อสักครู่นี้เราก็ไปพูดคุยกันนะครับจากกับอาจารย์ประพีนะครับท่านเป็นอุปนายกนะสมาคมอเมริกันศึกษาเนี่ยนะครับท่านก็พูดถึงประเด็นนะว่าทรัมป์มีความพยายามจะควบคุมนะเรื่องของเด็กที่เกิดที่สหรัฐเพราะจะปกติจะได้สัญชาติเลยเนา
1: ะ
2: จากตอนแรกเนี่ยคือจะไม่ให้อิมิกรันต์นะฮะก็คือผู้อพยพจะไม่ให้แต่ว่ามีคนทวงว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะก็เลยขยับมาว่าอาจจะงั้นคนที่เด็กที่เกิดมาจาก birth tourism คือแบบมันก็มีบริษัทนี้จริงๆก็คือพาไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บนะฮะ
1: ก็คลอดลูกเลย
2: ก็ได้สัญชาติเลยอย่างเงี้ยก็มองมันไม่แฟร์อันนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อช่วงที่แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตวิทูลสถิตนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือเป็นเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างไทยกับเมียนมาในการจัดการภาวะมลพิษนะครับในแม่น้ำต่างๆนะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆแล้วก็กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งสองประเทศเป็นอย่างมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อคุณลิซ่ามีข่าวมาฝากใช่ไหมคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะแต่ว่าลิซ่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะที่ใครที่สนใจเนี่ยค่ะต้องฟังทางนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเราได้มีการยกระดับความเข้มข้นมากขึ้นนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดมุมมองใหม่นะคะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยค่ะไปในตลาดในอาเซียนได้นะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEOs นะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอีกด้วยนะคะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียนค่ะ 59,000 บาทต่อท่านนะคะรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถจด3เบอร์นี้ไว้ได้เลยนะคะเบอร์แรกค่ะ0944803076นะคะเบอร์ที่2ค่ะ0944803034และเบอร์0943966649นะคะต้องบอกว่าต้องรีบสมัครเข้ามาด่วนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะ